0: นะ
1: คร
0: ับ ช
1: ่
0: ว
1: ย
0: ยได้
1: ธรรม
0: เราจะช่วย
1: แล้วก็อีก
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ย่า
0: ่
1: งหนึ่ง
0: คร
1: น
0: ับ
1: ะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทําไมบ้านเราทําไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทํางานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่า GIS นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับขอบสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะ มีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจาก
0: เขาบอก
1: ไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกก็ไม่ได้เพิ่มน้อยนะครับ
1: 3-4%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์เขาเพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้100นึงนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.7% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ละเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.7%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆเดียวๆ เลยนะ เพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ้า
0: ค่าไฟ101คุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก102บาทสวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับ คนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงไปจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้ง

0: มูลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้ละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะและก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
1: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเส้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน์นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแบบประทับใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าแทบจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติตีแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:13 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN

0: เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพื้นสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากมีจากมาเมียนมาไหมครับ
0: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
1: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ครับทีนี้มาถึงค่ะประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
0: ครับ
1: คือ
0: หลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์วงเกียรติแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพคุณเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกเช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOI

IP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับ

ำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก Early Warning System ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPEF ตอนนี้มันไม่ได้แอคทีฟนะครับอันที่สองยังคงแอคทีฟอยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ supply chain alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ semiconductor supply chain alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ US PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำจีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้น
ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มี

0: นักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นแล้วในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมชกับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น
2: อาจารย์ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: ได้เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครับ
1: สวัสดี
2: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเตลเดเซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครงถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสว.ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคม ร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติ plus กินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพพฤทธิ์ชำละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติ plus ย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
1: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปกทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจะสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
1: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
0: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลีย บินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวทัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
0: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและ จะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC แลนด์บริดจ์มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชายชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยานภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของ2ประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมปราสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันกลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคุชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจา ข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่อย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับ Ivory Coast นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเศษของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดวันหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือว่าทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทป ประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: รู้หรือไม่เงินสมทบประกันสังคมที่คุณจ่ายทุกเดือนคือกองทุนขนาดใหญ่ที่เราทุกคนสามารถร่วมกำหนดทิศทางได้ผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนให้ทันทางออนไลน์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ณสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง
11: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
12: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
13: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
14: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
8: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านแว่นตามีดีเวียงสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร054-050-154แว่นตามีดีโดยคุณเดชประสบการณ์20ปี
15: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
16: MCOT Radio นาน
17: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781440931154159

อรุณสวัสดิ์เช้าวันแรกของเดือนกรกฎาคมครับคุณผู้ฟังสวัสดีเดือนกรกฎาคมขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังอสมทน่านของเราทุกท่านเลยนะครับขอให้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่น่ารักเป็นเดือนที่มีแต่โชคลาภนะครับทำอะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาสวัสดีกรกฎาคมนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่1กรกฎาคม2569หวังว่าทุกท่านจะสบายดีกันนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างหนักเลยนะครับเอาจริงตกหนักตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อากาศก็ยังคงมืดครึ้มเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังดูท่าทางแล้วเนี่ยตกแน่นอนฮะดิจิโอ้นเดาว่าตกแน่นอนเมื่อเข้ามาดูในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็บอกว่าโอกาสเกิดฝนตก 100% เลยนะครับในวันนี้พื้นที่เมืองน่านของเราเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ฝนตกคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความเป็นห่วงจากดิจิโอ้นแล้วก็ทีมงานอสมทน่านทุกท่านเลยนะฮะได้เวลามาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันแล้วนะครับที่นี่ FM 92อสมทน่านของเราอยู่กับดิจิโอ้นดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะฮะเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาเดิม 8:00 นเช้าไปจนถึงช่วงเวลา 11:00 นเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆไปเลยนะครับที่นี่บ้าน FM 92อสมทน่านของเรานะฮะแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับเอาจริงก็แจ้งมาแล้วสักประมาณ 2-3 วันนะครับในเรื่องของรูปแบบรายการของดิจิโอ้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีการปรับเพิ่มนะครับในช่วงขึ้นมานะฮะก็คือช่วงเพลงเก่าครับคุณผู้ฟังเพลงอมตะใครที่ชอบเพลงลูกกรุงชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆสุนทรภรณ์นะครับสามารถที่จะไปแนะนำได้ในช่วงเวลา 9:30 นเป็นต้นไปนะครับในช่วงนั้นเราก็จะเปิดเพลงเก่าคลอยาวๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ2นาทีมีประโยชน์ครับคุณผู้ฟังรายการสาระน่ารู้กับดิจิโอ้นนะครับในช่วงนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องต่างๆเรื่องที่มีสาระเรื่องที่มีประโยชน์นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับเพิ่มเข้ามา2ช่วงครับก็คือเพลงเก่าๆแล้วก็ช่วงของ2นาทีมีประโยชน์ฝากติดตามด้วยวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมคุณผู้ฟังได้เสียงกันแล้วก็เหมือนเดิมฮะอย่าลืมที่จะทักทายพูดคุยหรือว่าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทน่านผ่านช่องทางคอมเมนต์ที่โพสต์กระทู้ประจำวันนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์054-711-550และทาง SMS ที่422-1257สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละฮะช่วงนี้เราไปแวะเช็คชื่อกันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันพุธเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมมีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างนะครับทักทายแม่ยวนด้วยมาเป็นคนแรกเลยสวัสดีจ้าดิจิโอ้นแม่ยวนขอบสองเพลงรักสถานดินสะเทือนของ AI เดี๋ยวดูให้นะครับว่าจะมีไหมนะแม่ยวนแล้วก็อีกเพลงนึงฝนเดือน6นะครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยได้เลยครับแม่ยวนทักทายคุณลุงพี่บูนชัยด้วยไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือสารพัดยำจะต้องมีมะนาวและมะเขือเทศเป็นตัวชูโรงถูกต้องเลยครับคุณลุงแล้วก็น้ำมีฟองสักหน่อยก็คงจะดีเนาะคุณลุงเนาะทักทายคุณพี่นุกนิกด้วยนะครับ Good Morning Wednesday นะครับขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะแล้วก็คุณแม่บัวบานสวัสดีเจ้าลูกดิจิโอ้นและทุกท่านเลยเช้านี้อากาศมืดครึ้มนะครับฝนตกนะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณแม่ขอเพลงเต็มใจให้ตัวแล้วก็เรวัตฮักนะลีลาวดีมอบให้กับทุกท่านได้เลยครับผมทักทายเจ๊แขกด้วยลืมไปเลยวันนี้วันหวยออกนะฮะสวัสดีวันหวยออกค่ะน้องอ้นซื้อ

ไว้หรือยังเรียบร้อยแล้วครับเจ๊แขกแล้วฮะเจ๊แขกไม่น่าพลาดน่าจะซื้อแล้วนะครับขอให้รวยทุกท่านเลยนะครับทักทายพี่ฝ้ายด้วยกำลังขับรถไปทำงานใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะดีเจโอนแล้วก็ทุกท่านด้วยสวัสดียามเช้าครับผมพี่ใหญ่สุริยาขอเพลงโทรไปในฐานะยากจนเส้นเล็กแล้วก็ปิดท้ายที่หนุ่มใหญ่จากทางสันติสุขทางนู้นฝนตกไหมฮะพี่เตาสุ่มไก่บอกว่าขอสวยเป็นบ้าสายันสัญญาส่งให้กับ FC อสมทพิเศษน้องแพรคุณแม่วิทยดาดิจิออนด้วยได้เลยครับเดี๋ยวรอฟังได้เลยนะฮะในช่วงแรกนี้แวะขายของกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงนะครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายใช่ไหมคุณผู้ฟังพอเข้าหน้าฝนในช่วงนี้ยุงมันเยอะนะฮะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายเลยนะฮะป้องกันได้เบื้องต้นเวลาที่ทุกท่านกำลังนอนหลับฝันดีกันอยู่นั่นก็คือมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์โมเดิร์นทันสมัยเลยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านเหมือนอย่างเก่าครับคุณผู้ฟังกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาการใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ด้วยนะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสด้วยนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยนะฮะใช้งานกันยาวๆไปเลยนะและสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายสบายพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแน่นอนเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ชิ้นนะครับซื้อ1แถม1ราคาเพียง590บาทเท่านั้นท่านใดสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกัน100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: และนี่คือเจ้านางเอ๋ยของคุณเบียร์พร้อมพงษ์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเต็มใจให้ตัวภัยพงษ์สะท้อนส่งให้กับคุณแม่บัวบานด้วยคุณแม่บัวบานบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะครับดิฉันจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโชว์รูมรถไฟฟ้าไอออนแนนวีกรุ๊ปคาร์ของเรานะครับวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำรถรุ่นไอออนวีครับคุณผู้ฟังเวอร์ชันที่เป็นคุณค้นหาความเป็นคุณไปกับไอออนวีนะครับมี2รุ่นให้เลือกกันนะครับนั่นก็คือไอออนวี500พรีเมียมราคา 799,900 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของไอออนวี602 Luxury 899,900 บาทนะครับมี6สีสันให้ได้เลือกกันครับคุณผู้ฟังก็จะมีสีขาวนะครับอัลพินไวท์มีสีกรมไอซ์แลนด์เกรย์นะครับมีสีเงินออโรราซิลเวอร์นะครับมีสีซาฮาราแซนสีดำแบล็กนะครับแล้วก็กาแล็กซี่บลูจะมีเฉพาะรุ่น500พรีเมียมเท่านั้นนะครับมี6สีให้ได้เลือกกันนะฮะนอกจากนั้นครับก็ยังมีเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าว้าวสุดๆเลยครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือระบบนวดไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเบาะนวดให้เราด้วยระดับการนวด8จุดเลยนะครับระดับความแรง3ระดับแล้วก็เทคนิคการนวดแบบ5รูปแบบเลยนะนอกจากนี้ครับพื้นที่แถวที่2เบาะหลังนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดใหญ่พิเศษเลยนะฮะขนาด137องศามุมปรับฟังที่มุมปรับพิงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในระดับเดียวกัน117องศาบวก20องศาปรับระดับได้20ระดับเลยนะครับผมนอกจากนั้นครับก็ยังมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับรถอะไรมีตู้เย็นฮะคุณผู้ฟัง Ion V ของเรานั่นเองนะครับตู้เย็นอัจฉริยะด้วยความจุถึง 6.6 ลิตรเลยนะครับผมท่านใดสนใจ Ion ทุกรุ่นเลยนะครับสามารถที่จะไปแวะได้เลยที่โชว์รูม Ion น่านของเราติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาผู้จัดการแหม่มได้เลยครับที่เบอร์โทร0659352445
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMcot Radio น่าน
5: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ฮักนะลีลาวดีนะครับเอาจริงกว่าจะอ่านได้ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผลงานเพลงของคุณเวียงนฤมลร้องกับคุณเบียร์นะครับส่งเพลงนี้เพิ่มเติมไปให้กับคุณแม่บัวบานด้วยดิฉันจัดส่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเราไปแวะทักทายคุณยายบัวกันหน่อยครับยายบัวบอกว่าสวัสดีจ้าดิฉันขอเพลงบ่ได้จับสลากเป็นแฟนของไอ้ลำเพลินแล้วก็คือฮักหรือบ่อของคุณต่ายอรไทยมอบให้กับทุกคนเลยนะครับได้เลยฮะยายบัวเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้นะครับในช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะครับสำหรับปุ๋ยตาช้างร้อยล้านน่านของเราครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะประหยัดลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านเลยนะครับเมื่อซื้อ6กระสอบแถมทันที1กระสอบไปเลยครับคุณผู้ฟังซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบแล้วก็ซื้อ20แถมอีก5กระสอบจุกๆไปเลยนะฮะราคากระสอบละ590บาทเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อซื้อได้เลยครับตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าจะไปซื้อโดยตรงได้ที่ช้างกิจเกษตรน่านของเราอยู่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีน่านนะครับติดกับมุมไฟแดงเลยติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0647924915และ0956451559นะครับรักษาหน้าดินป้องกันเชื้อราเปลือกยางนิ่มต้นยางตัวไวแข็งแรงน้ำยางไหลดีต้องปุ๋ยตาช้างร้อยล้านน่านเท่านั้น

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทยืนปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781440931154159

พลงใหม่ของอ้ายลำเพลินวงศกรนะครับมาได้จับสลากเป็นแฟนแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือฮักหรือบ่อของคุณต่ายอรทัยนะครับส่งสองเพลงนี้ให้กับยายบัวด้วยแนะนำกันเข้ามายายบัวบอกว่าฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยดิจิอ้นจัดส่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ต้องฝากด้วยสำหรับกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีนะครับเคลือบอลูซิงแผ่นจนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะฮะแล้วก็มีแบบหลอนให้เลือกหลากหลายเลยนะครับหลังคาดีหลังคาทนต้องที่กอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเท่านั้นเลยนะฮะสังเกตร้านสีส้มโดดเด่นเลยครับคุณผู้ฟังอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร093-115-4159

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มล้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตะสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือหนึ่งและมือสองที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
8: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพลายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
9: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีน
10: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: Mcot Radio น่าน
12: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

กลับมาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันต่อครับคุณผู้ฟังเราพบกันเช้าวันแรกของเดือนกรกฎาคม2569ที่อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศานะครับโอกาสเกิดฝนตก 100% ครับคุณผู้ฟังเวลาจะออกไปไหนมาไหนขอให้พกร่มหรือว่าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับพกเสื้อกันฝนด้วยด้วยความเป็นห่วงจากดิจิวัลแล้วก็ทีมงานอสมทแนนทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่โพสต์กระทู้ประจำวันนะครับทางเบอร์โทรศัพท์054711550แล้วก็ทาง SMS ที่4221257ส่วนใครที่เป็นคอเพลงเก่านะครับรักเพลงลูกทุ่งเก่าๆรักเพลงลูกกรุงรอเลยนะครับช่วง 9:30 นไปจนถึงช่วง 10:00 นในช่วงนั้นจะเป็นช่วงของยามสายๆกับเพลงไทยอมตะเราจะเปิดเพลงเก่ายาวไปเลยนะครับผมท่านใดที่รักเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็ไปขอได้ในช่วง 9:30 นนะฮะเราไปแวะทักทายชาว Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับทักทายพี่ไฟไฟด้วยสวัสดีจ้าดีจะอ้นมาอีกรอบค่ะขอเพลงพิษรักพิษสุนโลกของคุณพ่อสีหนุ่มแล้วก็เพลงสร้างฝันด้วยกันบอกพ่อใหญ่มนแคนมอบให้กับคนบึงการได้เลยครับพี่ไฟเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้นะฮะทักทายคุณแม่บุษกรด้วยสวัสดีดีเจทุกท่านค่ะสวัสดีคุณข้าวหอมสวัสดี FC อสมททุกคนนะครับรับโชคต้นเดือนเฮงๆปังๆกันนะคะชาวอสมทนั่นเช่นเดียวกันนะครับคุณแม่ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณแม่นะฮะแล้วก็ทักทายน้องต้นน้ำด้วยสวัสดีครึ่งปีหลัง2569ครับพี่อ้นขอเพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฝนตกในช่วงนี้นะครับดิจิอ้นมอบฝนตกที่หน้าต่างให้นะฮะบอกว่ามอบให้กับทุกคนเลยแล้วก็มอบให้กับพี่อ้นเป็นพิเศษด้วยได้เลยครับเดี๋ยวรอฟังเพลงได้เลยนะฮะในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยครับคุณผู้ฟังกับร้านอูดเคหพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะฮะเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุผนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะด้วยสินค้าครบครันเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยนะครับไปกันที่อูดเคหพันธ์ได้เลยอยู่ติดกับม.15บ้านฝ่ายแก่ถนนน่านปะเยาติดต่อได้ที่0639615614

0: ตบที่หน้าต่างส่งเพลงนี้ไปที่ทางใต้ด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีบทเพลงจากน้องต้นน้ำแนะนำกันเข้ามามอบให้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นแสงจันทร์เวอร์ชันใหม่อาจารย์ไข่มารีฮวน่าร้องกับน้องต้นข้าวสุปรียาส่งมอบให้กับพ่อแม่FC ของน้องต้นข้าวทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีสร้างฝันด้วยกันบอผลงานเพลงของพ่อใหญ่มนแคนส่งให้กับพี่ไฟด้วยบอกว่ามอบให้กับคนบึงการดิจอนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: ช่วง2นาทีมีประโยชน์
0: ช่วงใหม่ของรายการของเรานะครับ2นาทีมีประโยชน์บายดิจิออนครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง7วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับคุณผู้ฟังอ้างอิงข้อมูลจากสภากาชาติไทยนะฮะวิธีที่1ครับให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิดเลยนะครับวิธีที่2เน้นทานผักทานผลไม้ที่ให้สารอาหารโพแทสเซียมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองบรอกโคลีนะครับผักโขมมะเขือเทศมะละกอกล้วยมะม่วงฝรั่งเป็นต้นนะครับวิธีที่3ก็คือควรที่จะดื่มนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีนมไขมันต่ำนะครับที่ให้แคลเซียมธัญพืชแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะครับที่ให้แมกนีเซียมและเส้นใยอาหารอย่างเช่นถั่วแดงเต้าหู้หรือว่างาเป็นต้นครับคุณผู้ฟังวิธีที่4ควรที่จะควบคุมน้ำหนักของตัวเองนะครับโดยที่เส้นรอบเอวเนี่ยไม่ควรเกินส่วนสูงของตัวเองหารด้วย2นะครับคุณผู้ฟังมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์วันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึงประมาณ1ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังวิธีที่5ลดหรือว่างดนะฮะงดดีกว่าครับคุณผู้ฟังงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็งดการสูบบุหรี่นะครับวิธีที่6ครับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรที่จะตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยทุก2ปีนะครับหากอายุเกิน35ปีขึ้นไปควรตรวจทุกๆ1ปีนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วิธีที่7วิธีสุดท้ายผู้ที่มีความดันโลหิตระหว่าง 120/80 นะครับไปจนถึง 139/89 มิลลิเมตรประหลอดนะครับจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับคุณผู้ฟังควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับนี่ก็คือ7วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกับช่วง2นาทีมีประโยชน์

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
2: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสวิง

ดเคหะพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเหล็กเส้นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านม้าตีเดียวครบจบกุยางอูดเคหะพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์0639615614

และนี่คือช่วงยามสายๆกับเพลงไทยอมตะนะครับส่ง2ผลงานเพลงของคุณพ่อรุ่งเพชรแหลมสิงห์คนเหมือนกันส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอปัวด้วยนะครับคุณผู้ฟังจากปัวแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับ FC ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝนเดือน6ส่งไปที่บ้านน้ำโกงด้วยนะครับบทเพลงจากแม่ยวนจากทางน้ำโกงเสนียนแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเหมือนกันดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วนะฮะแล้วก็ไปทักทายคุณพี่ประโยชน์ทาง Facebook กันหน่อยนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจอ้นมาแล้วช่วงเพลงเก่าๆนะครับ 9:30 รบกวนขอสัก1ผลงานเพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบฝนตกฟ้าร้องมอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านได้เลยครับพี่ประโยชน์เดี๋ยวอ้นจัดส่งให้นะฮะอ่ะเราไปส่งความสุขกันต่อเลยครับกับผลงานเพลงสวยเป็นบ้าสายันสัญญาส่งไปที่สันติสุขด้วย

ช่างบ้านช่างอาคารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอุดเคหะพันเสาเหล็กเส้นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชลาสีตาบ้านอุดเคหะพันริดหมอพันชิบห้าถนนนานพะเยาโทรศัพท์กับ063 961 5614

งานเพลงเก่าๆเมื่อนาวไม่มีน้ำนะครับเวอร์ชันต้นฉบับไพวันลูกเพชรแล้วก็คุณวิภาสนะฮะส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอทุ่งช้างด้วยนะครับเจ้าเก่าจากทางทุ่งช้างแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีสีประจิวส่งไปที่บ้านฝางด้วยนะครับคุณพี่ประโยชน์แนะนำกันเข้ามามอบให้กับมิตรรักทุกท่านเลยแล้วก็มีสวยเป็นบ้าสายันสัญญาบทเพลงจากพี่ต่อสุ่มไก่แนะนำกันเข้ามาก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเลยนะครับ3ผลงานเพลงเก่าๆในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ขายของกันหน่อยนะครับกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะครับใช้หลอด LED มากถึง 248 ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะครับการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะกันน้ำระดับ IP67 ด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีหวั่นตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell วันนี้ซื้อ1แถม1ครับทุกท่านพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจรีบโทรไปสั่งกันได้เลยนะที่021143990 021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับส่งท้ายชั่วโมงที่2กันด้วยผลงานเพลงรักสถานดินสะเทือนส่งให้กับแม่เคลือด้วย

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและ

0: ก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา10นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากการช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวีเซคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นเมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำ Messenger ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือร้องก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
7: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านเวดามีดีเวสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร0991966623แว่นตามีดีโดยคุณเนตประสบการณ์20ปี
8: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
9: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: MCOT Radio นาน
11: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

ผลงานเพลงของคุณอรวีสัจจานนท์นะครับบทเพลงกระซิบสวาสดทรงเพลงนี้เพิ่มเติมเพื่อครับแม่เครือของเฮาตวยจากต่างบ้านมงคลนิมิตแนะนำกันเข้ามานะครับแม่เครือบอกว่าฝากให้ครับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้ครับคุณแม่ปลานี้แม่ยายแดงแม่ยายเย็นรวมไปถึงปีข้าวหอมตวยนะฮะก่อนแน่นๆพิษรักพิษสุนุโลกของคุณสีนุ่มนะครับทรงเพลงนี้เพิ่มเติมเพื่อครับปีไฟเจ้าเก่าของเฮาตวยดีเจอ้นจัดส่งเฮเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมปอแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องขอฝากเอาไว้ตวยนะฮะสำหรับอูในตำแหน่งยางอูทวินมอเตอร์ของเฮานะครับกลับมาเปิดให้บริการแล้วเน้อสำหรับอูทวินมอเตอร์ชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภทเลยนะครับบ่ว่าจะซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องลูก้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับเพราะว่าอูทวินมอเตอร์เปิดคือบริการมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเลยเน้อแล้วก็ที่สำคัญครับราคาบ่แพงราคาเป็นมิตรตวยนะครับพ่อแม่พี่น้องไผที่รถมีปัญหานึกถึงอูทวินมอเตอร์ได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม4ปันนะถนนเขาน้อยตรงข้ามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819929353กับอูทวินมอเตอร์ครับผม

ุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ 054-711-551

0: งานเพลงของคุณชนกสิงห์มาผู้เบาเท่ากับสาวไว้ทีนนะครับแล้วก็ก่อนนั้นน้ำยินแก้วนั่นของพ่อใหญ่ไม่พี่ลมพรส่งสองเพลงนี้ไปที่บ้านไผ่เหลืองด้วยนะฮะบทเพลงจากคุณลุงตึงแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนนั้นยาปล่อยมือของคุณไม่เหมืองส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอตาวังผาตุ้ยนะครับคุณกิ๊กตาวังผาแนะนำกันเข้ามาดิจิโอนจัดส่งคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการร่วมกลุ่มของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับในการที่จะรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินกู้ยืมแล้วก็รวมไปถึงการเปิดรับขึ้นทะเบียนนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับเปลี่ยนนี้เป็นโอกาสครับพ่อแม่พี่น้องยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและก่อนนวัตกรรมสาวเจ็ดปีของกองทุนฟื้นฟูบ้านแห่งโอกาสของทุกท่านเลยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่านอยู่ที่สารกลางเนอร์จันห้านะครับทุกท่านสามารถที่จะไปติดต่อได้เลยครับในวันและเวลาราชการหรือว่าจะโทรสอบถามกันก็ได้เนอตีเบอร์โทร080-067-1180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผม
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่าน
5: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้น

ผลงานเพลงน้องต้นข้าวสุปริยานะครับสิ่งแต่งโดยดร.วีระผลงานเพลงปาฏิหาริย์มีจริงนะครับแล้วก็ก่อนนั้นข่าวนอนบ้านไหนผลงานเพลงของคุณแม่ภูมิพวงส่งสองเพลงนี้ไปตีบ้านสมุนต้วยนะครับบทเพลงตีคุณผู้ฟังจากต่างสมุนแนะนำกันเข้ามาดิจิโอนจัดส่งเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับบอกแม่พี่น้องฮะในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ตัวครับสำหรับสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านของเขาโปรแรงเดือนกรกฎาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องห้ามพลาดเลยนะฮะกับมูสเค้กนะครับจากราคาปกติอยู่ที่119บาทลดเหลือเพียงแค่89บาทต่ออันครับพ่อแม่พี่น้องมูสเค้กอร่อยนะฮะหนุ่มหอมละมุนนะครับคุ้มเกินราคาโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1กรกฎาคม2569จนกว่าสินค้าจะหมดนะครับไปแวะกันได้เลยนะฮะที่ร้านสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านพิกัดร้านอยู่ข้างๆกับโรงเรียนสินจงถนนมหาวงศ์นะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงช่วง2ทุ่มติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0834249264ครับผม

ผลงานเพลงของไอ้ภัยพงษ์สะท้อนทบ2ลุงอีสานนะครับส่งเพลงนี้ไปติอำเภอแม่จริมตวยเนอแล้วก็ก่อนนั้นเป็นคิดถึงคิดถึงพี่เสด็จส่งเพลงนี้ไปติเจียงกลางตวยนะครับสาวน้อยบนดอยแนะนำกันเข้ามาบอกว่าหมอบเพื่อกับทุกท่านตวยนะครับผมดิจิอ้นจัดส่งเธอเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนตีจะไปฟังเพลงทรงใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องเฮาต้องขอบคุณตวยสำหรับหอจักรนันสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดนะฮะบ้านใดหน่วยงานไหนตีมีปัญหาเรื่องของเสนียมเล็กหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนคือเฮาดูแลคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเปิดมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยเนอร์กับทั้งกล้องน้ำอัตโนมัติล่างระบบกำจัดกลิ่นบ่ว่าจะสนิมหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนได้ 100% เลยนะฮะทางหน่วยงานราชการโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิเปิดกระทับทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนตีมีปัญหาตัวนะครับนอกจากนี้ครับตั้งร้านเปิดก็ยังจำหน่ายหินกร้องนะครับทรายกร้องสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยฮะติหอจักรแนนสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-054-099หรือว่า0966780909นะครับผมเขาจะส่งใต้กับผลงานเพลงเหนื่อยจ้างอยากฟังเสียงอีกนะครับเนาะผลงานเพลงของพ่อใหญ่ไหมไทยส่งเพลงนี้คือกับทุกท่านตวยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนี้ขอคือเฮงเฮงรวยๆกันทุกท่านตวยนะครับแล้วเรากลับมาป้ากันใหม่ในช่วงข่าวเตียงเมืองเหนือเตียงกึ่งเป็นต้นไปช่วงนี้ลาไปแล้วกราบสวัสดีครับผม

ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 น.เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือนรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 น.และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืม ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเขาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเขาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
6: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าและรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
7: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร080-238-5458
8: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านแว่นตามีดีเวียงสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร054-050-154แว่นตามีดีโดยคุณเดชประสบการณ์20ปี
9: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเมืองมอง

0: ไม่ว่าวิกฤตจะแรงแค่ไหนให้ความคุ้มค่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตคำตอบที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force คำตอบที่พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ให้ทุกการเริ่มต้นง่ายและคุ้มค่าที่สุดออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New Isuzu D-Max The One and Only
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งจัดหนักเรนนี่เซล2026เทราคาลดท้าสายฝนสินค้าล้างสต็อกตัวโชว์ลดทันที 50% จากราคาปกติเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทซื้อของครบ 8,000 บาทรับของสมนาคุณฟรีผ่อน 0% นาน10เดือนบัตรที่ร่วมรายการผ่อนง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียวทั้งสินค้าสดผ่อนและเครดิตราชการซักผ้า2ถัง 7.5 กก. 2,990 บาทสมาร์ททีวี43นิ้วฟิลิปส์ 7,990 บาทตู้เย็น2ตู้ Samsung 7.3 คิว 6,990 บาทตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียบเลือกได้ตามใจสั่งได้เลยโทร054-711-529 Facebook Fanpage ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3 2 1

ารมณ์เหงาจากเอมม็อบครับไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้ก่อนหน้านั้นโจนนี่ครับอยากให้รู้ว่ารักเธอเริ่มต้น2เพลงครับ Memory Song กับหน้าที่ของ DJ Odd เพลงเก่านำมาให้ได้ฟังกันครับชอบเพลงประมาณนี้ช่วยผมเลือกได้แนะนำได้ผ่านทาง SMS 422-1257เข้าหอมสายลมรักฝากให้ FC ทุกคนเหมือนเดิมนะครับและก็ทาง Facebook เพจอสมทน่านหรือจะเป็นทางโทรศัพท์0547115550นะครับเอาที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยครับช่องทางไหนก็ได้นะฮะสามารถติดต่อถึงพวกเราแนะนำเพลงได้เลยนอกจากนี้โฆษณาวิทยุอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจเนาะขอบคุณอีซูซูน่านครับออกรถง่ายๆจ่ายสบายพร้อมให้คุณมากกว่าใครไม่ว่าจะเป็น D-Max Spark Space Cab Cab 400 V Cross X Series เลือกให้เหมาะกับการใช้งานกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือจะเป็นจิตที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวหรือจะเป็นของส่วนราชการต้องการรถอเนกประสงค์แนะนำครับ New X 7ที่นั่งเนาะความคุ้มค่าสุดรถเพื่อการพาณิชย์10ล้อ6ล้อหัวลาก Isuzu FRR King of Truck วันนี้ยูโร3ยูโร5พร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของพร้อมรับข้อเสนอและเงื่อนไขดีๆฟ้าทุกวิกฤตคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับสำหรับรถยนต์ Isuzu เนาะโดยเฉพาะเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI Max Force เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นราคาขายต่อดีสุดนอกจากนี้การบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาดูแลต่ำศูนย์บริการ Isuzu ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า250แห่งคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนอกจากนี้วันนี้ครับรับข้อเสนอดีๆออกรถ Isuzu ด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำผ่อนนาน90กว่างวดนะครับแล้วก็ดาวกันหลักหมื่นเนาะอันนี้ข้อเสนอแล้วแต่รุ่นเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามที่ Isuzu ได้เลยใครที่ว่างงานครับตอนนี้เรารับสมัครพนักงานบริการ SA 1อัตราครับเพศชายเนาะปวช.ทุกสาขาสมัครด่วนเลยนะครับห้างธนาธรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังทุกชนิดทั้งปลีกและก็ส่งงานราชการมีเครดิตให้คุณผู้ฟังมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยมีบัตรเครดิตผ่อนผันบัตรเครดิตครับ 0% ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนครับสินค้าราคาสุดช็อกอย่างเช่นซักผ้า2ถัง 7.5 กก. 2,900 สมาร์ททีวี43นิ้วฟิลิป 7,900 ตู้เย็น2ประตูซัมซุง 7.3 คิว6,900 นะฮะสินค้าที่จัดโปรลดราคาถูกสุดนะฮะคุณผู้ฟัง0547115 29ครับนี่คือสินค้าที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปเลือกกันที่ห้างธนธรรมนะฮะรับส่วนลดสูงสุด 5,000 ซื้อสินค้าครบทุก 8,000 มีของแถมสินค้าตัวโชว์ลดล้างสต็อกลดราคา 50% จากราคาปกติครับ

0: ฒนธรรมมาร์เก็ตติ้งจัดหนักเรนนี่เซล2026เทราคาลดท้าสายฝนสินค้าล้างสต็อกตัวโชว์ลดทันที 50% จากราคาปกติเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทซื้อของครบ 8,000 บาทรับของสมนาคุณฟรีผ่อน 0% นาน10เดือนบัตรที่ร่วมรายการผ่อนง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียวทั้งสินค้าสดผ่อนและเครดิตราชการซักผ้า2ถัง 7.5 กิโลกรัม 2,990 บาทสมาร์ททีวี 43 นิ้ว Philips 7,990 บาทตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิว 6,990 บาทตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียบเลือกได้ตามใจสั่งได้เลยโทร054-711-529 Facebook Fanpage ธนธรรม Marketing
1: บนเส้นทางที่ต้องเจอทั้งวิกฤตและความท้าทายจะดีแค่ไหนถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจเคียงข้างคุณไปทุกทีใหม่ Vuex The Next Peak เราใจด้วยพลัง 2.2 DDI MacForce ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์อัตโนมัติ8 Speed พร้อมช่วงล่างใหม่ Street Flex มั่นใจทุกเส้นทางฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะดูดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทพิเศษออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันทีที่โชว์รูม Isuzu

0: พูดสมิงดอนสวรรค์งานเพลงชื่อว่าสายลมรักแคปมีเพิ่มเติมเพลงเอาความรักเธอคืนไปของดอนสอนระเบียบสักครู่หนึ่งผมเปิดให้นะครับน่าจะเป็นพี่ประโยชน์เนาะฟังเสียงคุ้นๆฟังเสียงคุ้นๆนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวและก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นคือรถจนอีซูซูเนาะจะเป็น D-Max มีให้เลือกกันหลายรุ่นเราเริ่มต้นที่ 0.99 ผ่อนกันหลักพันดาวกันหลักหมื่นนะครับสามารถที่จะผ่อนนานสูงสุดถึง96งวดได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจผ่อนเป็นแบบรายปีได้นะพี่น้องเกษตรกรก็ติดต่อที่อีซูซูน่านได้เลยครับเรามีข้อเสนอเงื่อนไขดีๆเยอะเลยหรือจะเป็น7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทั้งครอบครัวที่เดินทางไกลบ่อยๆผู้โดยสารเยอะๆนะครับหรือจะเป็นเพื่อนเป็นกวนเป็นแก๊งกับความทันสมัยเนาะหรือจะเป็นส่วนราชการที่ต้องการรถ7ที่นั่งอเนกประสงค์สะดวกสบายทีเดียวNew X นะครับเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI MagForce เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นฝ่าวิกฤตทุกความคุ้มค่าครับคุณผู้ฟังนะราคาขายต่อดีสุดและที่สำคัญศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศกว่า250แห่งค่าดูแลบำรุงรักษาก็ต่ำถ้าสนใจไปที่ Isuzu นั้นได้เลยนอกจากนี้ยังคงมีIsuzu FRR Euro 3 Euro 5สายรถบรรทุกเนาะความคุ้มค่าที่ผู้ประกอบการเลือกใช้นะครับทั้ง Euro 3 Euro 5ก็ติดต่อที่ Isuzu นั้นได้เลยศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอะไหล่แท้ช่างที่มั่นด้วยประสบการณ์นะครับวันนี้นัดหมายล่วงหน้ารับส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ด้วยนะครับอีกหนึ่งบริการดีๆที่ Isuzu นั้น1989มอบให้กับทุกท่านนะครับและก็รับสมัครพนักงาน SA หรือว่าพนักงานรับรถนะครับ1อัตราที่อิสุสุน่านเพศชายวุฒิการศึกษาปวช.นะสามารถขับรถจนได้ใครที่สะดวกก็ไปสมัครกันได้เลยที่อิสุสุน่านห้างธนาธรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำแบรนด์ดังครบครันในราคาที่สุดพิเศษจริงช่วงนี้เรนนี่ช่วงหน้าฝนนะครับสินค้าจัดโปรลดราคาถูกสุดตัวโชว์ลด 50% จากราคาปกติเก่าแลกใหม่รับส่วนลด 5,000 ซื้อครบทุก 8,000 มีของสมนาคุณของแถมให้นะครับราชการมีเครดิตให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยมีบัตรเครดิตผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้ครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้ที่ห้างธนธรรมอย่างเช่นเครื่องซักผ้าฝาหน้าของอิเล็กโทรลักษ์ครับ 13,900 โตชิบ้า 7.5 กิโลกึ่งอัตโนมัติเนาะ2ถังราคาพิเศษ 2,900 ซัมซุง 15 กิโลอัตโนมัติ 8,900 LG 18 กิโลอัตโนมัติ 10,900 ถูกจริงลดราคาเพื่อพี่น้องชาวโจทย์นั้นแล้วก็ทุกท่านนะครับอิเล็กโทรลักษ์เครื่องไมโครเวฟนะครับ20ลิตรราคาแค่ 1,700คุณผู้ฟังเอาไว้อุ่นอาหารทำอาหารง่ายๆไว้ที่บ้านที่หอนะเด็กๆนะครับใครที่อาศัยความสะดวกสบายเนาะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้เลยราคากันหลักพันนะครับพันกว่าบาทหรือจะเป็นตู้แช่ไมล์เดียก็ 5,900 ตู้แช่ของ The Crew นะครับแช่บีวูนได้เลยนะ 7,900 นะครับหรือจะเป็น2ประตู The Crew นะครับ 21,900 บาทจากปกติ 24,900 จัดโปรลดราคาถูกสุดเลยไปที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งนะครับ3แยกโรงเรียนบ้านดอน40กสิกรเพจธนธรรมมาร์เก็ตติ้งครับเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลย
1: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยบัญชาเหมืองมอ

ชื่อนี้ไม่มีแผ่วดีกรีแถวหน้าต้องฮอนด้าคลิก160สายสปอร์ตดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ครบผู้นำจ่าฝูงความฉบเฉี่ยว PCX 160 พรีเมียมเนี๊ยบทุกมุมให้ลุกกินเรียบทุกเส้นทาง ADV 160สายแอดเวนเจอร์เดสตินีคนลุยพร้อมซัพพอร์ตเต็มระบบเวฟ110คู่ใจทนแรงประหยัดรันภารกิจทั้งวันไม่มีสะดุด New Forza 350สั่งการง่ายไฮเทคโนโลยี UC3 รถไฟฟ้า 100% ทางเลือกสุดคุ้มสำหรับสาย EV สกูบี้ลีดCL CRF ครบเลือกทุกรุ่นที่ใช่ออกไปใช้ชีวิตมั่นใจมาตรฐาน Honda เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สาขาน่านใกล้บ้านคุณสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราช Honda เหมือน

งานเพลงชื่อปั้นปึง The Backup ครับก่อนหน้านั้นมีคืนเหงาและก็เอาความรักเธอคืนไป3เพลงเนาะขอบคุณเที่ยงธรรมมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในจังหวัดน่านครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับ 5,000 บาทเงินดาวเนาะออกรถวันนี้ข้อเสนอดีๆครับทะเบียนพรบ.เสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกรถแถมให้จัดเต็มเลยนะฮะสามารถที่จะไปติดต่อกันได้ทั้งเว็บ110เว็บ125นะครับสกูปปี้ซูเมอร์ X ADV Forza Giono Honda Lead นะครับสามารถเลือกได้ทุกรุ่นความคลาสสิกมีให้คุณได้เลือกกันและก็อีกหนึ่งทางเลือกความคุ้มค่านั่นคือ UCT รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก Honda นะครับรุ่นใหม่ล่าสุด UCT ครับถ้าสนใจลองทดลองขี่และเลือกเป็นเจ้าของได้เลยเนาะสำหรับโปรเจกต์จักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% จาก Honda ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สำนักงานใหญ่เราหน้าโรงแรมเทวราชครับอำเภอเมืองเวียงสาปูชิงกลางท่าวังผาในส่วนของทอ.อ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะจะซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมย้ายไฟแนนซ์นะครับซื้ออาคารพาณิชย์ติดต่อทอ.อ.ส.ได้เลยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินออมดอกเบี้ยพิเศษหรือจะเป็นสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษลุ้นเป็นเศรษฐีได้ทุกเดือนกับการถูกรางวัลนะครับเงินเพลงชื่อใจรักครับแม่เคลื่อนแนะนำเพลงนี้มาฝากให้บรรดาแม่ๆ FC ทุกคนครับ

0: เลือกเสียงร้องของคุณก้องสหรัฐมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้รายงานสถานการณ์น้ำนิดหนึ่งเนาะน้ำในจังหวัดน่านเรานะครับ1กรกฎาคมมีการสรุปและติดตามสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มของจังหวัดน่านเราวันนี้คุณผู้ฟังสบายใจได้นะครับก็คือมันปกตินั่นเองจริงๆไม่ต้องรายงานก็ได้เนาะ คือมันปกติจะรายงานทำไมใช่ไหมฮะนะมันคือปกติแล้วครับคุณผู้ฟังนะก็ไม่มีพายุเนาะช่วงนี้อาจจะมีฝนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนี่คือประมาณสัก 70% ของพื้นที่ครับนะอันนี้ก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะก็ขอบคุณสำหรับเที่ยงธรรมมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่าไปทักการในจังหวัดน่านด้วยครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครนะครับ
1: ชื่อนี้ไม่มีแผ่วดีกรีแถวหน้าต้องฮอนด้าคลิก160สายสปอร์ตดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ครบผู้นำจ่าฝูงความเฉียบเฉียว PCX 160พรีเมียมเนี้ยบทุกมุมให้ลุกกินเรียบทุกเส้นทาง ADV 160สายแอดเวนเจอร์เดสตินีคนลุยพร้อมซัพพอร์ตเต็มระบบเวฟ110คู่ใจทนแรงประหยัดรันภารกิจทั้งวันไม่มีสะดุด New Forza 350สั่งการง่ายไฮเทคโนโลยี UC3 รถไฟฟ้า 100% ทางเลือกสุดคุ้มสำหรับสาย EV สกูบี้ลีดCL CRF ครบเลือกทุกรุ่นที่ใช่ออกไปใช้ชีวิตมั่นใจมาตรฐาน Honda เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สาขาน่านใกล้บ้านคุณสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราช Honda เหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใคร
0: สรุปกับภาคเที่ยงเก่าเที่ยงเมืองเหนือบ่ายโมงกลับมาเจอกันครับส่งท้ายวันฝนซาให้กับน้องต้นน้ำเรามีเราติดค้างไว้ก่อนนะครับแม่ยวน

ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ินรายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วน

0: ที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต. อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาเรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว

0: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอาสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอาสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1ปี2เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
2: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะท่านี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีกับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้ง

0: ที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบและโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาโกเอร่าซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่ง แข่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัย

0: โลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเที่ยงครึ่ง12รายการกับอีก33นาทีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทน่านของเราก็ติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับวันนี้เราพบกันเริ่มต้นเดือนใหม่กรกฎาคมวันพุธที่1กรกฎาคม2569ช่วงเวลาเดิมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราออกอากาศทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมดีเจอ้นสิทธนัทวงสถานและพี่ดีเจจี๊ดพันณภัทรมงมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคย
0: ค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของอสมทน่านเรานะคะทางวิทยุ FM 92ค่ะทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect หรือในมือถือก็ได้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะคะแล้วก็ติดตามรับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจอสมทน่านเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับพวกเราได้นะคะผ่านไปครึ่งปีแล้ววันนี้หลายๆคนเขาโชว์ดอกเบี้ยเพราะว่าเขาจะมีดอกเบี้ยเข้าในวันนี้
1: เพราะว่าครึ่งปีแล้ว
0: ครึ่งปีแล้วเลยแล้วคนต้องไปหาทางใช้เงินแต่วันนี
1: ้
0: ได้ดอกเบี้ยเยอะ เพราะว่าก็จะเป็นการคิดดอกเบี้ยครึ่งปีของในแต่ละธนาคารนะคะ
1: แล้วเราล่ะดอกเบี้ยน้อย
0: เราล่ะ พูดออกอากาศไม่ได้เลยทีเดียว ซื้ออะไรได้บ้างนะคะ
1: แล้วก็วันนี้ไทยช่วยไทย
0: กลับมาแล้วหลังจากที่แบบหลายคนรอมานานเพราะว่าหมดบางคนหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนนะ
1: ใช่
0: บางคนหมดครึ่งเดือนบางคนใช้ไม่หมดก็
1: มี
0: บางคนเขาแบบลืมใช้หรือว่าอาจจะใช้ไม่หมดอ่ะก็ไม่ครบนะ
1: ไม่ครบคือตัดไปเลยเดือนที่แล้วก็คือเป็นของเดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนใหม่ 1,000 บาท
0: เดือนนี้เริ่มต้นใหม่กลับมาคึกคัก
1: เท่ากันทุกคนนะ
0: ใช่ค่ะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะลุ้น
1: หวยออก
0: ใช่นะคะก็อ่ะขอให้เฮงๆปังๆกันเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของข่าวสารเอามาพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับเรื่องของการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรีค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพนะคะผู้เข้าอบรมจะได้รับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกอบรมด้วยนะคะแล้วก็จะได้วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมค่ะเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกด้วยนะคะหลักสูตรก็คือการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะประเภทฝึกยกระดับฝีมือรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะแล้วก็จะทำการอบรมกันในวันที่27ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อบรมกันตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึงตอน4โมงก็คือเต็มวันเลยนะคะสถานที่ที่ฝึกอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านค่ะรับจำนวนเพียงแค่20คนเท่านั้นนะคะแล้วสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะอายุ18ถึง59ปีนะคะเป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมการจัดหางานรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสำหรับแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะคะสามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นตรงหน้าจอที่เราไลฟ์สดผ่านทางเพจอสมทน่านได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์054719455ค่ะ054719455ค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่โมเดลอาหารสร้างอาชีพให้กับผู้พ้นโทษนะครับทีมลองน่านโลคอลดีไซน์ครับพาไอเดียน่านโลคอลเชฟแคทเทอริงนะครับซึ่งเป็นโมเดลอาหารสร้างอาชีพให้กับผู้พ้นโทษจังหวัดน่านนะครับทะลุเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายในโครงการบ้านปู่แชมเปี้ยนส์ฟอร์เชนส์นะครับปีที่15ก้าวไปอีก หนึ่งขั้นนะครับของความตั้งใจที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อนสังคมนะครับทีมงานลองน่าน Local Design ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้นำเสนอธุรกิจโมเดลน่าน Local Chef Catering นะครับจนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายได้นะฮะในโครงการบ้านปู่ Champions for Cheng รุ่นที่15หรือว่า BC4415นะครับได้สำเร็จโปรเจกต์นี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อนำเสนอเสน่ห์ของวัตถุดิบนะครับหรือรถมือท้องถิ่นเมืองน่านผ่านรูปแบบการจัดเลี้ยงแคทเทอริงที่ร่วมสมัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าหัวใจหลักหัวใจสำคัญนะครับคือเราต้องการสื่อสารและลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงคือการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและการยอมรับด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดน่านนะครับเราเชื่อมั่นนะฮะว่าอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่ปรุงด้วยความใส่ใจและสังคมที่เข้มแข็งที่สุดคือสังคมที่พร้อมมอบโอกาสให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดนะครับได้เริ่มต้นชีวิตของพวกเขาใหม่นะฮะทักษะด้านอาหารและการบริการจากโมเดลธุรกิจนี้นะครับจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพสร้างความภาคภูมิใจและเป็นสะพานเชื่อมให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ยั่งยืนนะครับการก้าวเข้ามาเป็น10ทีมสุดท้ายในครั้งนี้โครงการบ้านปู่ Champions for Cheng ปีที่15นะครับเป็นทั้งแรงผลักดันเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่โตไปพร้อมกับการดูแลผู้คนนั้นสามารถเกิดได้จริงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝากทุกท่านนะครับร่วมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมน่านโลคอลเชฟแคทเทอริงนะครับในการที่จะพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ให้กับบ้านเกิดเมืองน่านของเราครับ
0: ค่ะแล้วไปตามกันต่อสำหรับเรื่องของจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทต้านทุจริตมุ่งยกระดับความโปร่งใสในพื้นที่ค่ะวันที่30มิถุนายน2569นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดน่านครั้งที่3ทับ2569ที่ห้องประชุมพระเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญโยชั้น2ศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการติดตามความคืบหน้าการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสค่ะในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปท.เขต5ในปีงบประมาณ2569แล้วนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้รับทราบสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านประจำไตรมาส 1-3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงการร่วมกันพิจารณามาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการสอบของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของภาครัฐอันจะนำไปสู่การยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่านต่อไปค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางโรงพยาบาลน่านนะครับโรงพยาบาลน่านเปิดให้บริการพรีเมียมคลินิกทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วโดยแพทย์เฉพาะทางนะครับโรงพยาบาลน่านของเราครับเปิดให้บริการพรีเมียมคลินิกหรือว่าคลินิกรูปแบบพิเศษครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพลดระยะเวลาการรอคอยนะครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าห้องพักคอยที่เป็นสัดส่วนสะดวกสบายนะครับแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์เฉพาะทางพรีเมียมคลินิกมีบริการอะไรบ้างนะครับก็จะมีบริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางตามความประสงค์นะครับมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแบบครบวงจรเลยนะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะครับเลือกโปรแกรมได้ตามช่วงวัยแล้วก็ความเสี่ยงเหมาะสำหรับใครนะครับพรีเมียมคลินิกเหมาะสำหรับข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจนะครับและบุคลากรภาครัฐรวมไปถึงผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการทาง างการแพทย์พรีเมียมคลินิกของเรานะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 8:30 นจนถึงช่วงเวลา 4:30 นนะครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมการ

0: รับบริการพรีเมียมคลินิกของทางโรงพยาบาลน่านครั้งละ500บาทนะครับท่านใดสนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับณโรงพยาบาลน่านเพื่อให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกับคลินิกพิเศษเฉพาะทางในเวลาราชการ PMC หรือว่าพรีเมียมคลินิกน่านฮอสปิตอลครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอนำเสนอเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67ค่ะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
0: ครับผมในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก44นาทีเราไปพักเบรกกันสักครู่ครับ
2: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทางเลือกยาคาญ่าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อาโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้คาญ่าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือจ่ายเรนโบว์ต้องอาโทอิน
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: ประสาทตึงเครียดจิตใจสับสนกระวนกระวายประสาทหลอนเผลอคลั่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดสติทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเหล่านี้คืออาการที่เกิดจากการเสพยาเสพติดยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
7: Mcot Radio Network ร่วมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
13: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
14: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
15: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คน

0: หลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
3: ์ครับผมทุกท่านครับในช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะฮะไปต่อกันที่ข่าวสารในการเปิดรับสมัครคัดเลือกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่านของเรานะครับโอกาสสำหรับผู้ผลิตนะฮะผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนช่างฝีมือและนักสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่านที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ของท่านสู่ตลาดในยุคใหม่นะครับร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจภายใต้แนวคิดน่านครีเอทีฟCity Craft and Folk Art for Sustainability นะครับเปิดรับสมัครแล้วประเภท6ประเภทผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับก็จะมีประเภทของงานปั้นนะครับมีหัตถกรรมทอผ้าหัตถกรรมเครื่องเงินนะครับหัตถกรรมจักสานมีงานแกะสลักไม้แล้วก็จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินรับเงินสนับสนุนรวมกว่า 30,000 บาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎาคม2569นี้แล้วก็จะไปทำการคัดเลือกกันในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับนะหออัตลักษณ์นครน่านประกาศผลการคัดเลือกในวันที่7กรกฎาคมนะครับผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านนะครับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในเพจอสมทน่านของเราณขณะนี้ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชุติการติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0625481268นะครับ0625481268คุณชุติการมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่นะครับและร่วมสร้างเมืองน่านให้ก้าวสู่ UNESCO Creative City of Craft and Folk Art อย่างยั่งยืนครับ
4: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองน่านค่ะชวนร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพการใช้ยาให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุนะคะเพราะเรื่องยาของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่านค่ะขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเข้าร่วมรับฟังสาระความรู้ดีๆเพื่อการดูแลคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากการใช้ยานะคะกิจกรรมภายในงานก็จะได้พบกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาให้ปลอดภัยเทคนิคการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งก็จะบรรยายโดยเภสัชกรจตุพรมหานินทร์ค่ะซึ่งเป็นเภสัชกรชำนาญการนะคะจะเริ่มทำเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนี้ก็คือในวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมค่ะจัดกันที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกันได้ฟรีแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางอบจ.น่านนะครับเมื่อวันนี้นะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจับมือหน่วยงานพันธมิตรนะครับเสริมองค์ความรู้เรื่องของการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสองแควนะฮะเมื่อวันนี้ครับ30มิถุนายน2569ช่วงเวลา 9:00 น.หอประชุมหมู่บ้านปางไฮตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านของเราครับลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมประจำปี2569กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสร้างฝายแกดินซีเมนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของทางอบจ.น่านได้จัดขึ้นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับว่ามีความสนใจแล้วก็ต้องการที่จะบูรณาการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายแกดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำนะครับแต่ว่า ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอบจ.น่านครับจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะฮะโดยร่วมกับกองกำลังผ่าเมืองกรมทหารผ่านที่32กองร้อยทหารผ่านที่3208องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวงองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองและองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาวซึ่งเป็นฝ่ายที่ทำได้ง่ายนะครับใช้งบประมาณไม่มากสามารถกักเก็บน้ำได้นะครับเหมาะสมกับสภาพลำน้ำเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไปการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับเรื่องของนวัตกรรมเทคนิคการสร้างฝายแกนดิตซีเมนต์ขนาดเล็กตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรนะครับรวมไปถึงอุปโภคของประชาชนสามารถทำได้นะครับการเกษตรได้ทุกฤดูกาลรวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากชะลอการไหลของน้ำนะครับและเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่านะครับโดยมีเป้าหมายของผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยภาครัฐนะครับภาคเอกชนประชาชนพื้นที่อำเภอสองแควโอกาสนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีคุณสุรชัยดวงใจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอสองแควร้อยเอกณัฐพลถิ่นโทนะครับนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนเฉพาะกิจกรมการทหารม้าขออภัยครับกรมการทหารที่32เข้าร่วมสร้างฝ่ายเมื่อวานนี้ด้วยครับ
4: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนอุดหนุนกุ้งขาวแวนดาไมนะคะเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การส่งออกค่ะโดยการสั่งซื้อกุ้งขาวแวนดาไมขนาด41ถึง45ตัวต่อกิโลกรัมตัวโตอยู่นะสดสะอาดได้มาตรฐานค่ะส่งตรงจากแหล่งผลิตเลยราคาพิเศษเพียง199บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่ง1กิโลก็จะบรรจุในถุงตะข่ายนะคะหรือว่าใครที่ต้องการใช้เยอะหรือว่าจะซื้อมาหารกันแบ่งกันเนาะก็ซื้อยกกล่อง10กิโลกรัมได้เลยเพียง 1,960 บาทอันนี้จะไม่ได้ใส่ถุงตาข่ายนะคะสดใหม่ทุกวันไม่แช่แข็งค่ะส่งตรงจากแหล่งผลิตแล้วก็แพ็คด้วยระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านค่ะรับสินค้าในวันที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปเป็นการเปิดรับพรีออเดอร์นะคะใครที่สนใจก็วันนี้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะจะเข้าไปสั่งซื้อผ่านทาง Google Form ก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์089-956-9776นะคะ089-956-9776หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทาง LINE ค่ะ @084RMDIF มีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะคะ line @084RMDIF ค่ะ
3: ครับผมในช่วงนี้ของเล่นที่มีชื่อว่าสกุชชี่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับล่าสุดครับท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยนะครับว่าสั่งการให้กับสคบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ณขณะนี้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวจากต่างประเทศนะครับว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบนะครับที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจการตรวจพบนะครับการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจึงได้มอบหมายให้กับคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับทั้งนี้ครับการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ท่านนายกนะครับให้ ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กๆละอ่อนนะครับหยิบจับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสกุชชี่ซึ่งกำลังแมสมากๆเลยนะครับทางด้านของคุณสุภมาศเล่าต่อนะครับว่าด้วยการมอบหมายให้กับสคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยในกรณีของเล่นนี้นั่นก็คือสกุชชี่นะครับให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเพื่อเป็นการเฝ้าระวังกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดโดยเร็วที่สุดครับ
4: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกซื้
3: อ
4: ที่มันมีมอ.ก.เนาะ
3: ใช่
4: เพราะว่าอันตรายบางทีบางครั้งเด็กอาจจะเอาไปจับแล้วไปเข้าปาก
3: ไปดมไปกัดอะไรเงี้ย
4: อันตราย
3: เขาจะทำกลิ่นด้วยนะพี่จิตอย่างเช่นสกุชชี่โดนัทก็จะมีกลิ่นโดนัทอะไรเงี้ยฮะสกุชชี่เนยก็จะมีกลิ่นเนย
4: กลิ่นเนยแล้วมันจะนุ่ม
3: ใช่บีบอ่ะผ่อนคลาย
4: เป็นการผ่อนคลายนะคะนี่ก็ระมัดระวังด้วยในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
3: ของปลอมเริ่มระบาดละ
4: ใช่
3: ครับ
4: นะคะแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฟ้าฝนนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านในวันที่1กรกฎาคมนะคะภาพรวมปกติค่ะพายุไม่มีพายุเข้าในใกล้ประเทศไทยแม่น้ำสายหลักระดับน้ำปลอดภัยต่ำกว่าตลิ่งมากแต่ว่าเฝ้าระวังพิเศษน้ำป่าไหลหลากใน48ชั่วโมงนี้ค่ะที่อำเภอสองแควอุทยานถ้ำสะเกินพื้นที่อื่นๆก็ที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอแม่จริมนะคะวันที่1กรกฎาคมฝนตก 70% ของพื้นที่ค่ะ2-3กรกฎาคมฝนตกลดลงเล็กน้อย60ของพื้นที่แต่วันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมก็เตรียมรับมือแนวโน้มฝนกลับมาตกเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮ
4: ะ
3: นี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2 อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่า

0: นายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบ
12: อะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะ
11: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
17: M-COT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

วันนี้เริ่มต้นที่เพลงชื่อละหมาดอารมณ์ครับ13นาฬิกากับอีก14นาทีครับเปิดไมค์ทักทายคุณฟังผ่านทาง FM 92วิทยุอสมทกับหน้าที่ของ DJ ออดดูแลคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับเพลงเพราะเพลงฮิตจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตแนะนำเข้ามาได้เลยครับรวมถึงโฆษณาวิทยุอสมทสามารถติดต่อได้ทุกช่วง DJ 0547115550และก็0547115551นะครับฝากข่าวนิดนึงครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางพาณิชย์จังหวัดน่านได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กุ้งนะฮะก็ต้องบอกว่าราคาตกต่ำเนาะผลผลิตออกเยอะนะครับฉะนั้นก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทราเราช่วยกันอุดหนุนกุ้งขาวแวนนาไมต์ตัวใหญ่เนื้อแน่นนะครับตอนนี้สถานการณ์ส่งออกครับกระทบต่อชาวบ่อกุ้งนะครับต้องการกำลังใจจากพวกเราทุกคนนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านวันนี้เปิดรับออเดอร์นะส่งตรงจากผู้ผลิตผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผลิตสดสะอาดได้มาตรฐานครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกิโลกรัมละ199บาทคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับซึ่งกุ้งเนี่ยจะเดินทางมาถึงจังหวัดน่านในวันที่8กรกฎาคมตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ช่วงนี้พรีออเดอร์ก่อนใครที่สนใจจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกิโลกรัมละ199บาทเป็นกุ้งขาวเนาะ1กิโลก็ประมาณ41ถึง45ตัวประมาณนี้นะครับ41 45ตัวกิโลบรรจุในถุงตาข่ายเนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อกันได้เลยพรีออเดอร์กันได้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะถ้าหากว่าหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นใครที่จะซื้อก็ต้องสั่งจองเนาะทางผู้เลี้ยงกุ้งก็จะได้นำมาส่งให้ในวันที่8กรกฎาคมนะครับกิโลกรัมละ199บาทแต่ถ้าหากว่าซื้อยกกล่องกล่องนึงเนี่ย10กิโลเหลือ 1,960 บาทนะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านได้ครับเพราะว่าวันที่8เนี่ย10โมงเช้าก็จะมีการนำกุ้งมาส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาเผื่อหรือเปล่าเนาะว่าท่านบอกว่าวันนี้ไม่สั่งจองแต่วันที่8จะ walk in จะเดินเข้าไปซื้อเลยอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีแต่เอาที่แน่ๆเนี่ยช่วงนี้สั่งจองกันก่อนนะครับ0899569776นะครับจริงๆเขาจะมีช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ครับเป็น Google Form นะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรเราเงี้ยครับแล้วก็จำนวนซื้อกี่โลเงี้ยครับก็จะเป็นการพรีออเดอร์และวันที่8ก็ไปรับสินค้าได้เลยนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านทีเนี้ยท่านหลายท่านบอกเอ๊ะจะไปสแกนตัวไหนดีก็เข้าไปที่เพจอสมทน่านก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจอสมทน่านแล้วก็ไปกดลิงก์นะครับออนไลน์อันนี้ลิงก์ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังมั่นใจนะครับลิงก์นี้ปลอดภัยนะครับถ้าเป็นเพจอสมทน่านไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นลิงก์มิจฉาชีพนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับลิงก์นะครับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านผมคลิกเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังผมลองคลิกเข้าไปดูเรียบร้อยละก็จะประมาณให้เราใส่ชื่อนะครับเบอร์โทรถ้าเป็นหน่วยงานก็ใส่หน่วยงานนะครับแล้วก็จำนวนกุ้งที่เราจะสั่งซื้ออะไรเงี้ยครับคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งจองกันได้และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยกันครับเพราะว่าผลผลิตที่มันออกมาบางทีมันเยอะมากจนมีผลกระทบเนาะบ้านเราบางทีก็ส่งลำไยใช่ไหมครับไปขายยังต่างจังหวัดส่งลิ้นจี่ไปขายยังต่างจังหวัดส่งมะม่วงไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละจังหวัดแต่ละบริบทไปบ้านเราก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเนาะก็จะเป็นการเพาะปลูกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังนะผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาล
นะบางทีเราก็ต้องส่งขายเพราะบางทีมันล้นตลาดเยอะมะม่วงลำไยลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทางโน้นเขาเลี้ยงกุ้งเนาะชาเชิงเซาเขาเลี้ยงกุ้งตอนนี้มันผลกระทบในเรื่องของการส่งออกนะครับมันก็ล้นเนาะเราก็คนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับซื้อกุ้งของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับนะก็สั่งจองกันได้เลยผ่านทางพาณิชย์จังหวัดน่านนะครับเข้าไปที่เพจอสมทน่านนั่นแหละครับนะครับก็จะมีหลายช่องทางเนาะคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อผ่านทาง Google Form ก็ได้จะโทรสั่งซื้อก็ได้หรือจะแอดไลน์สั่งซื้อก็ได้นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับนะต้องรีบสั่งจองเนาะเดี๋ยววันที่8ก็ไปรับกุ้งกันเป็นกุ้งขาวร้านค้าร้านอาหารนะครับสั่งซื้อไว้ครับ1กิโล199บาทนะครับ10กิโลอันนี้1,960บาทนะครับ

เนื้อเพลงจะว่าเป็นห่วงคนไกลของคุณต้นนารานะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ต้องขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับนั่นคือเรนโบว์ครับพี่น้องเกษตรกรครับอนาคตของการเกษตรนั่นเริ่มต้นในการเลือกวันนี้เรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรนั่นสู่มาตรฐานโลกครับสามารถที่จะติดต่อข้อมูลรายละเอียดหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรใกล้บ้านของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์เรนโบว์ครับไอเทมเด็ดที่ทุกบ้านต้องมี

ีติดครัวสำหรับสายปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะไม่ว่าคุณจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวสายแคมปิ้งเพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพไปอย่างดีทั้งกระเทียมพริกกะเหรี่ยงงาขาวไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้อย่างครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหาซื้อได้ง่ายๆครับมีวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนกรกฎาคมนี้ครับใบ้คำหันษาคุณผู้ฟังทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้าย15รางวัล นะครับ5ช่องขอไปครับช่องทางละ5รางวัล นะครับนะรางวัล1เซตประกอบด้วยชาจานเมลามีน1ใบและก็ชาเมลามีน1ใบครับจนถึง15กรกฎาคมนี้เนาะ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นพันท้ายนรสิงห์ Official ทาง IG และก็ TikTok พันท้ายนรสิงห์ Official เช่นเดียวกันอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้จากพันท้ายด้วยนะครับขอบคุณ UDD Service ครับคุณผู้ฟังจะซ่อมรถยนต์ระบบเบรกคลัชเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบไฟเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับทุกยี่ห้อครับติดต่อที่อูดีดีเซอร์วิสน่านโดยช่างไหนและที่สำคัญคุณผู้ฟังที่ใช้รถยุโรปจะเป็นเชฟฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากช่างไหนครับชื่อนี้ที่มั่นใจอูใหญ่ครับอยู่บ้านตาแก้วอูดีดีเซอร์วิสน่านเข้าไปที่เพจและก็ติดต่อได้เลยมีบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ช่างไหนกับอู่ดีดีเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงของคุณปูพงศิษฐ์คำพีสักเพลงหนึ่งครับไม่ได้เปิดนะและฮะเพลงของคุณปูพงศิษฐ์นะครับผมเลือกเพลงที่มีชื่อว่าปรารถนาครับ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
0: M-COT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

งานเพลงของคุณมดรังสิมันชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจครับเพลงที่แฟนรายการประจำแนะนำมาคุณข้าวหอมอุ้ยคุณข้าวหอมเรียกคุณเลยฮะคุณข้าวหอมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรักพี่ลึกนะครับยายแดงแนะนำกันเข้ามาแล้วก็โทรมาทักทายนะครับพูดคุยกันขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับน้ำจิตน้ำใจและก็ไมตรีที่มีให้กับพวกเราชาวอสมทนะครับขอบคุณมากๆเลยเนาะเลือกเพลงได้นะครับผ่านทาง SMS ผ่านทางโทรศัพท์และก็ทาง Facebook Fanpage 3ช่องทางนะครับสามารถที่จะช่วยผมเลือกเพลงกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีๆนะฮะงานเพลงชื่อว่า1รักพักดีช่วงนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดน่านเราก็จะมีฝนตกนะฮะในบางจุดเนาะวันนี้เนี่ย1กรกฎาคมก็ประมาณ70%ของพื้นที่นะครับอันนี้ทางอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งมาว่าฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านเราประมาณ70%ของพื้นที่นะครับและหลังจากนั้นในฝนมันก็จะจางๆไปเนาะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคุณฟังวันนี้170%ของพื้นที่หลังจากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้แหละฝนมันจะลดลงและก็ปลายสัปดาห์วันศุกร์วันเสาร์ฝนก็จะกลับมาตกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังจะได้วางแผนเนาะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำการเกษตรช่วงนี้ทำนาฝนแรงเหลือเกินนะครับ

ยามเรียนชวากรจากของคนดันเกวียนนะครับแม่ยวนสวัสดีดีเจที่น่ารักแม่ยวนขอฟังเพลงอะไรฮะอสรรักคือเพลงอะไรฮะแม่ยวนเป็นผมไม่สามารถที่จะอะไรอะเพลงอะไรอะอะไรรักๆสักอย่างนะฮะผมไม่ออกอะแปลไม่ออกอะพิมพ์มาออแองซอเสือรอเรือไม่เห็นอากาศเลาะกอไก่คืออะไรฮะคืออะไรรักๆสักอย่างพิมพ์ใหม่แล้วนะเปิดให้แม่ด้วยนะเมื่อเช้า

ราก็ค้างไปหนึ่งเพลงเรามีเราใช่ไหมครับก็ผมอ่านไม่ออกอะครับมันสะกดยังไงเดียจะว่าเพลงอะไรดี นะเมยวนเดี๋ยวพี่มาใหม่คุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ1กรกฎาคมนะครับจังหวัดน่านเราท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็แสดงความยินดีกับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการบรรจุใหม่รอบที่3จำนวน30คนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านครับวันนี้มีการเรียกบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านเราจำนวนทั้งหมด30รายนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการท้องถิ่นทั้ง30ท่านด้วยนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มอบนโยบายเนาะโดยฝากข้าราชการท้องถิ่นทั้ง30รายนะครับ30รายที่มีการเรียกบรรจุในวันนี้เนี่ยให้พัฒนาตัวเองนะครับสร้างความร่วมมือทำงานเป็นทีมยึดหลักธรรมาภิบาลทั้งเรื่องของคุณธรรมนิติธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมรับผิดชอบกันและก็ความซื่อสัตย์โปร่งใสนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงเรื่องของความขยันหมั่นเพียรด้วยนะครับและก็บอกว่าต้อนรับสู่ครอบครัวอปท.น่านและก็ขออวยพรให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและก็ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านของเราในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง30ท่านนะครับเวลามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับเดี๋ยวผมคงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกแล้วก็แฟนรายการทุกคนนะครับโฆษณาวิทยุอสมท.ติดต่อได้ทุกช่วงดีเจนะครับผมส่งท้ายด้วยเพลงของคุณสมชายใหญ่ชื่อเพลงว่าเล่หล่มหลวงนะครับหลังเพลงนี้ชั่วโมงได้อยู่กับน้องจี๊ดครับ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ณีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงค์เปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้500ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้ง

0: ไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองโดยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนกลายจากระบบบัญชีไปต่อลำบากซึ่งเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีน
7: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ฝนต้องสาบตะกะแตนชลดาค่ะเริ่มต้นทักทายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงแรกกับชั่วโมงการฟังเพลงลูกทุ่งกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมท. น่านฟังทางวิทยุกับ FM 92ค่ะทางออนไลน์คลิกไปที่ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ที่นี่ก็ตามติดค่ะเป็นพลังใจเป็นความสุขอยู่ในมือถือของคุณได้ง่ายๆเลยได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้วก็เติมเพลงเพราะทักทายกันค่ะชั่วโมงนี้เติมเพลงลูกทุ่งได้เลยอยากฟังเพลงไหน4221257 SMS ค่ะโทรศัพท์0547111550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นก็ได้ค่ะขอบใจเด้อของสารสินค่ะ

ขอบใจเด้อสารสารสินค่ะจังหวะเพลงเพลาที่คอยเป็นพลังใจแล้วก็เป็นความสุขให้คุณนะคะยามแบบนี้จะมีจี๊ดอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็มีการทักทายมาจากบ้านฝางหนุ่มน้อยบ้านฝางบอกว่าวันนี้อยากฟังไร่อ้อยคอยรักของหนูมิเตอร์ครับนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะเพลงเพลาที่ช่วยกันเลือกเข้ามาอีกหนึ่งเพลงค่ะ

ราอินทิราค่ะต่อมาจากไร่อ้อยคอยรักของหนูมิเตอร์2จังหวะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาเนี่ยค่ะแล้ววันนี้คนขายบริกิ๋นบอกว่าวันนั้นที่เปิดเพลงให้ผิดนะคะเขาอยากฟังหนุมานเฉยๆแต่ที่ไปเปิดหนุมานอะไรอีกสักอย่างนึงมันมีเติมไปข้างหลังด้วยนะคะทายชื่อคนขอเพลงถูกแต่เปิดเพลงผิดมันต้องผิดสักอย่างให้ได้อะจี๊ดอะ จะถูกทุกอย่างนี่ทำได้ยากมากเลยวันนั้นทายชื่อถูกเปิดเพลงผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวที่เราไปหาเพลงก่อนนะเขาอยากฟังหนุมานของแอนมาริสาเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วยายแดงก็ทักทายมาวันนี้ดัดเสียงเป็นพิเศษเกือบจำเสียงไม่ได้ปกติเราจะจำเสียงยายแดงได้แต่วันนี้แบบเขาดัดเสียงหวานนะคะหวานเกินน้ำตาลไปอีกอะบอกว่าไม่อยากให้ฝนตกอยากให้มันแล้งนะคะกลัวน้ำจะท่วมอีกรอบหนึ่งนะคะอยากฟังรักแล้งเดือน5แต่นี่มันเดือน7แล้วนะยายแดงเขานับกันยังไงอะที่เลือกเป็นเวอร์ชันของไทยธนาวุฒิค่ะส่งพิเศษเป็นกำลังใจให้กับยายแดงเสียงหวาน

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ชาวสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้าง100ล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0647924915ใช้ช้าง100ล้านยางดีแน่นอนผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยพันณพัฒน์ม่งมาก

แล้วนี่คือแอนมาริสาหานุมานค่ะส่งเพลงนี้ให้กับคนขายบริกินวันนี้ได้ฟังเพลงถูกต้องตามคำขอแล้วเรียบร้อยนะคะเติมจังหวะเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะชั่วโมงการฟังเพลงลูกทุ่งกับจีที่นี่ FM 92 อสมทนั่นซึ่งก็จะอยู่ดูแลกันเป็นประจำยามบ่ายๆบ่ายสองเสียงจะมาโผล่ปุ๊บเลยแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงตอน5โมงเย็นนะคะ2ชั่วโมงที่เหลือต่อจากนี้ก็คือช่วงเวลาบ่าย3ถึงตอน5โมงก็จะได้ฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันนะคะมาฟังเพลงอัปเดตกันว่าเขามีเพลงใหม่ๆอะไรกันบ้างเป็นเพลงสตริงนะคะก็จะได้ฟังกันวันละ2ชั่วโมงช่วงเวลาบ่าย3จนถึงตอน5โมงแล้วก็จะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตวันอาทิตย์ด้วย9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงกับ Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart นี่ก็คือช่วงเวลาที่เราจะได้เติมพลังใจแล้วก็เป็นความสุขให้กันและกันกับจี๊ดค่ะ FM 92 อสมทนานใส่ว่าสิบทิมกันของก้องห้วยไร่ค่ะ

ียงข้างกันมาดีๆเดินกันมาตั้งไกลหันไปดูอีกทีเอ้าเดินอยู่คนเดียวเฮาบ่ฮักกันตอนใดอามชุติมาแล้วก็สแน็คอัจฉรีนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงที่เพิ่มพลังใจให้กันในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเพลงค่ะหล่นหายระหว่างทางนะคะระหว่างทางทำใครหล่นหายไปบ้างเพิ่มเติมมาจากสาวบ้านฝางค่ะบอกว่ามอบให้กับทุกๆคนเลยที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็มอบให้กับดีเจจี๊ดด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะหล่นหายระหว่างทางส่งพิเศษไปที่บ้านฝางของภูมินค่ะ

ก็ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงสปริงใหม่ๆด้วยกันแล้วก็มาลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปพร้อมๆกันด้วยนะคะกับ FM 92 อสมทแน่นพร้อมๆกับจี๊ดส่งท้ายชั่วโมงนี้หนึ่งเพลงกับพี่ไมค์พี่รมพรวันที่ได้คำตอบนะคะแล้วก็ไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับจี๊ดค่ะ

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มี

0: ลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยตำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
8: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านเวดามีดีเวสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเด่นเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร0991966623แว่นตามีดีโดยคุณเนตประสบการณ์20ปี
9: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cut Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

Yesterday ใกล้เกินไปค่ะชั่วโมงการฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันกับจี๊ดค่ะดูแลกันอีก2ชั่วโมงจนถึงตอน5โมงเย็นนะคะกับ FM 92 อสมทนั่นค่ะเติมความสุขแล้วก็วันนี้ก็จะได้ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปพร้อมๆกันด้วยนะคะฟังเพลงเพลินๆลุ้นผลสลากินแบ่งรัฐบาลไปด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือนะคะแล้วก็เติมเพลงเพราะเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณ4221257 SMS ค่ะโทรศัพท์0547115550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นก็ได้แล้วเราก็จะเก็บรวบรวม10อันดับเพลงเพราะเอาไปรายงานชาร์ตทุกๆวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงนะคะกับ Mcot Radio FM 92

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำรุนเพชรหลังร้านบุบบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

นี่ก็คือปักใจของนุ้นิวค่ะเติมให้แล้วนะคะเพลงฟลอตที่ส่งให้กันเข้ามารัวๆผ่านทางกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นเดียววันอาทิตย์ลุ้นกันนะว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะคะ1เพลงดีๆเติมให้กันค่ะเพลงฟลอตตามคำขอพร้อมกับความเป็นห่วงในเรื่องของยุงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะจริงๆคุณผู้ฟังป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ชาวสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0956451559ใช้ช้างร้อยล้านยางดีแน่นอน
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

0: ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังลาดบุบบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ
1: ขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะมาบอกลาค่าไฟแพงๆกันค่ะยุคนี้ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยระบบโซลาร์เซลล์นะคะใช้งานได้24ชั่วโมงไม่มีไฟนะคะก็ยังแบบชิลได้เลยนะคะเวลาไฟดับแบบนี้ช่วงฤดูฝนเนาะเวลาฝนตกแล้วเกิดลมแล้วไฟดับอ๋อเรายังชิลเลยนะคะเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์นั่นเองปรึกษาได้เลยค่ะกับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะมีหลายเซตให้คุณเลือกตามขนาดการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณจะใช้เครื่องไฟฟ้ามากหรือน้อยนะคะก็จะสามารถที่จะพูดคุยปรึกษากันใช้งานประมาณเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามีหลากหลายเซตให้คุณได้เลือกนะคะเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้ทางร้านจะไปสำรวจหน้างานให้ฟรีค่ะไปขออนุญาตการไฟฟ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลทั้งก่อนและหลังการขายอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะใส่ใจกันอย่างแน่นอนกับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมโทร0846140118กับคุณชำนาญค่ะ0846140118นะคะแล้วก็มาแล้วค่ะเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออก001แล้วก็980นะคะนี่คือเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งค่ะประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2569สำหรับผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะลุ้น

ตรงกับใจค่ะของเนยซินเยอริต้าเลขท้าย2ตัว62ค่ะ62นี่คือเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2569นะคะลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยกันค่ะหันไปเจอตัวเลขปุ๊บรีบรายงานปรับเลยนะคะเลขท้าย2ตัว62แล้วก็มาดูเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ304แล้วก็531นะคะนี่คือเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งอ่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ001แล้วก็980เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ304แล้วก็531เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ62เดี๋ยวรอลุ้นรางวัลที่1ไปด้วยกันด้วยนะคะสิ่งสำคัญของสกายแล้วก็นานิค่ะ

สัมผัสรักของโบกี้ไลออนค่ะรางวัลที่หนึ่งเขาชูตัวเลขขึ้นมาแล้วรอเขาสรุปขึ้นกระดานแป๊บ

1นะคะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลขที่ออกคือ751495ค่ะ751495นี่คือรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2569นะคะมีเฮกันบ้างหรือเปล่าอ่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรางวัลที่1เลขที่ออก751495เลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ001แล้วก็980เลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งเลขที่ออกคือ304แล้วก็531เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ62แล้วนี่ก็คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะใครที่มีเฮขอแสดงความยินดีด้วยนะใครที่มันเฉียดบาดเจ็บหนักขอเพลงมาได้เดี๋ยวจิตเปิดเพลงปลอบใจให้ส่งต่อโจอี้แล้วก็น้องแอลลี่หม้อหุงข้าวค่ะ

แล้วก็น้องแอลลี่นะคะอีกหนึ่งจังหวะเพลงที่เพิ่มเติมให้กันนะคะแล้วก็มาส่งต่อเรื่องราวของข่าวบุญนะคะใครที่ต้องการทำบุญด้วยการบริจาคเลือดตอนนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนไปบริจาคเลือดด่วนที่สุดเลยค่ะต้องการรับบริจาคเลือดให้กับปลัดอำเภอเวียงสาค่ะนายวิชาญวรรณพงศ์นะคะประสบอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่านซึ่งท่านเสียเลือดมากเลยนะคะสามารถบริจาคได้ทุกกรุ๊ปเลยค่ะใครที่ร่างกายแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะไปร่วมบริจาคเลือดให้ท่านกันได้แจ้งความประสงค์ได้ที่อาคารรังสีชั้น4โรงพยาบาลน่านค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบริจาคเลือดให้กับนายวิชาญวรรณพงศ์ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งท้ายกันค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับจี๊ดต่อในชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกริดเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกริดส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤตผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤตส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤตส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤตชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องในกฤตแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกฤตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกฤตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤตก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและมาดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลด

0: คราบฟันลดกลิ่นปาก
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือร้องก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
11: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
10: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร0802385458
12: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
13: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

อยู่กับจี้ต่อนะคะกับ FM 92อสมทนั่นทางวิทยุค่ะ Radio Net ก็ติดตามรับฟังได้กับ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เติมเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังเติมคะแนนเพลงโปรดของคุณ10อันดับเพลงเพราะที่เราจะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตก็จะเก็บจากทาง SMS ค่ะ4221257โทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นนะคะจีก็จะทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงตอน5โมงเย็นค่ะอย่างน้อยของ Big Ass ค่ะ

ายคนร้องตามได้นะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวะเพลงที่เติมพลังใจให้กันในช่วงนี้พร้อมกับดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่ะส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะฉันมาไกลค่ะเวอร์ชันของเล็กรัชเมฆ

เย็นเพลงคลอแล้วก็มีจี๊ดอยู่ข้างๆพร้อมกับทอ.อส.สาขาน่านด้วยนะคะแล้วทอ.อส.สาขาน่านเขาจะมีการออกหน่วยให้บริการด้านสินเชื่อค่ะทุกๆวันอังคารเวลา 9:30 นถึงตอน 13:30 นจะไปออกให้บริการที่ว่าการอำเภอท่าวังผาทุกๆวันพุธค่ะเวลา 9:30 นจนถึงตอน 3:30 นนะคะเจอกันที่ว่าการอำเภอปัวค่ะนะคะนี่ก็คือการออกหน่วยให้บริการด้านสินเชื่อกับทอ.อส.สาขาน่านค่ะใช้เวลาของตินค่ะ

ดึงดันค็อกเทลแล้วก็พี่ตั๊กสิริพรค่ะพี่พีกริตเก่งไม่พอค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

0: พลงใหม่ของ Tattoo Color ค่ะเพลงเพราะยามเย็นที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกันกับโตโยต้านานค่ะ
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีเรนเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together
0: ถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานค่ะโปรดีทุกคันพลัส 1-2 กรกฎาคมนี้อย่าลืมไปเจอกันนะคะกับบูธโตโยต้านานที่ห้างบิ๊กซีนานค่ะไปสัมผัสตัวจริงได้เลยที่บูธสำหรับ Land Cruiser FJ จองภายในบูธรับส่วนลดแล้วก็เงื่อนไขสุดพิเศษค่ะแล้วไปลงทะเบียนรับของที่ระลึกฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดต้องรีบไปเจอกันที่บูธโตโยต้านานที่ห้างบิ๊กซีค่ะ

0: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีเรนเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
1: Hilux Travel Greater Together

เล็กๆลึกๆ ตู่ภพธรค่ะอีกหนึ่งจังหวะเพลงที่เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับโตโยต้านานค่ะคิดถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานนะคะโปรดีทุกคันพลัสค่ะ 1-2 กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะไปเจอกันได้เลยกับบูธโตโยต้านานอยู่ที่ห้างบิ๊กซีนานค่ะเราไปออกบูธกันที่นั่นไปสัมผัสรถตัวจริงได้เลยที่บูธกับ Land Cruiser FJ ค่ะจองภายในบูธจะได้รับส่วนลดและเงื่อนไขสุดพิเศษค่ะไปลงทะเบียนรับของที่ระลึกฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดต้องรีบไปเจอกันนะคะกับบูธ Toyota นานที่ห้างบิ๊กซีค่ะวันที่1แล้วก็วันที่2นี้เท่านั้นนะคะ 1-2 กรกฎาคม2569ที่ห้างบิ๊กซีกับบูธ Toyota นานคิดถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานค่ะส่งเพลงนี้พิเศษให้กับพี่ข้าวหอมสวัสดีค่ะขอไม่นานฝาก FC เหมือนเดิมหนุ่ยนันทการไม่นานค่ะ

เรียนรู้ไปเนาะถึงเรื่องราวของความทุกข์แล้วก็ความสุขบนโลกใบใหญ่ใบนี้ค่ะมันก็จะสลับกันไปแหละบางวันก็เหงาเศร้าสุขทุกข์ยิ้มเฉียดๆก็จะเจ็บหนักนิดนึงหลายคนบอกว่าอย่าวนซ้ำเรื่องนี้บ่อยๆได้ไหมกำลังจะลืมแล้วเชียวมันจะยังไม่ลืมค่ะใช้เวลาประมาณสัก15วันนะคะเดี๋ยวลืมสนิทเลยแล้วก็มีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนด้วยนะคะนี่คือหนุ่ยนักการไม่นานค่ะเพลงเพราะในช่วงท้ายๆวันที่เราอยู่ด้วยกันแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายสองเริ่มต้นในการเจอกันฟังเพลงลูกทุ่งเพราะในชั่วโมงแรกแล้วก็2ชั่วโมงบ่ายสามถึงตอนห้าโมงฟังเพลงสตริงใหม่ๆกับจี๊ดค่ะนี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ความสุขแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเติมเต็มให้กันเป็นประจำเลยนะคะกับ FM 92อสมทนั้นพอมาถึงช่วงท้ายแบบนี้เหมือนเดิมเติมความเป็นห่วงให้กันกับการพยากรณ์อากาศเราไปดูการติดตามอากาศด้วยเรดาร์ที่เขาตรวจจับกลุ่มฝนในช่วง4โมงที่ผ่านมาค่ะเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณจังหวัดน่านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลือแล้วก็ที่อำเภอเวียงสานะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องราวของฟ้าฝนอย่างที่บอกกันไปช่วงนี้ที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันนะคะก็ต้องดูแลเรื่องราวของการเฝ้าระวังคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องมาจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะจังหวัดน่านจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือความเป็นห่วงที่ส่งต่อให้กันผ่านการพยากรณ์อากาศวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังเลยแล้วก็ทุกคนที่ทักทายช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆเข้ามาจากทุกๆช่องทางด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันค่ะได้เวลายิ้มให้กันแล้วเจ็บหนักแค่ไหนก็ต้องยิ้มออกมาเนี่ยค่ะหน้าบึ้งหน้าตึงมาทั้งวันไม่ได้ยิ้มให้ใครเลยมายิ้มให้กันค่ะมายิ้มให้กับจี๊ดนี่แหละในช่วงท้ายๆวันทุกๆวันเลยนะคะได้เวลายิ้มให้กันแล้วยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกุมจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวบีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวบีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรบน 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวนายรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็น

0: ลางและเที่ยงธรรมลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: นี่เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
1: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
4: UDD Service น่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลต Ford และรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service น่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร080-238-5458
5: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551
1: อสมท.น่านร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ุกเส้นทางมีเพลงเป็นเพื่อนกับอสมทน่าน
1: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 92อสมทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: อสมทน่านร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92อสมทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 MHz อสมทน่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.
1: เวลา 18:00 น.

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Cod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมได้สารอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับก
3: ็หลายท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวดิขอปรับเสียงนิดหนึ่งพี่เพื่อนนะ
2: ก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
3: ถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
2: ครับ
3: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะก็ว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
3: ค่ะพร้อมค่ะ
2: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้ว
3: พูดถึงเ
2: ร
3: ื่อง
2: วันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
3: วันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยฮะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได้
3: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮ
3: ะ
2: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
3: ย่าม
2: ในถุงย่ามที่
3: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
2: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
3: ้ซูเวเนียร์
2: ทอขึ้นเป็นการทอขึ้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายนั่นแหละสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้ มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณนัน
4: ค่ะ
2: อันแรกเลยก็คือไรเดอร
4: ์ผิดคน
2: ซึ่งปรากฏว่าไปเอาภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเอาเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคน
4: ค
2: นเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
4: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ๆผมดูใน
4: ภาพ
2: เลยจริงๆมันก็น่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
4: ค่ะ
2: แต่นี่มันยิ้วมาเล็กๆ
4: ถุงดำ
2: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
4: ค่ะ
2: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
4: ออสเตรเลีย
2: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
4: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australia Border Force ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่
4: ค่ะ
2: ก็
4: สองหน่วยงาน
2: สองหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
4: ค่ะ
2: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABFAustralian Border Force นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
4: ศุลกากร
2: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่ศุลกากรด้วยดูเรื่องสัมภาระดูเรื่องการนำข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อสื่อพยายามจะเซนหรืออะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบไปในสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
4: ก็มาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะฮะ
2: ครับ
4: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
2: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
4: ค่ะ
2: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุษในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
4: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
2: ใช่แต่เพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
4: ค่ะ
2: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
4: ให้ไม่ต้องโดนเปิดกระเป๋า
2: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
4: ค่ะ
2: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะ

0: รับฝากของจากใครไม่ไหมหรือ
1: ไม่ค่ะของหนูค่ะ
0: แต่มีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวคุณไหมไม่มีค่ะ
1: อ
0: ะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรกันจริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเราจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปว่าอันนี้ตอบว่ามีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ Australian Federal Police
1: เขาใช้คำง่ายๆเลย
0: ครับ
1: ตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะ
0: ครับ
1: ไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
0: บ
1: ในโหลนึงที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบหนึ่งน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบหนึ่งยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาล ในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
0: อันนั้น
1: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
1: ออสเตรเลียนั่งอย
0: ู่ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
0: ครับ
1: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนาจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจอะคะมันบางคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
5: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
6: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
5: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
6: แล้วก็ต่อหน้าตำรวจออสเตรเลียด้วยม
5: ัน
6: จะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
5: มัน

0: คือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่หรือคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนท่านเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นก็แล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
1: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
0: ด้วยข้อมูลตรงนี้
1: โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
0: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์มียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
1: ไม่ได้คิดว่ามัน
0: เป็นอะไรที่ดีเข้าใจว่าเขาคงเก็บพงเปิดผ้าไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้เขากลัวอาจจะกลัวหรือไม่ปะเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่างอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
0: มันฟังเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งนะเป็นสุภาพสตรีไปให้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นไอ้ทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นair hostage ของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
1: บินจากสุวรรณภูมิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูเหมือนจะมีความน่าเชื่อถื

0: ไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยัง

0: นายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยฮะเพียงแต่ว่าเคสที่2ที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี
1: ้ค่ะล่าสุดนี่นะคะ Foreign Commonwealth and Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office #ThailandRead our last travel advice for updated information about cannabis. ถ้าคุณ
0: กัญชา
1: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากรองตะข่ายกางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
0: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้น
1: แล้วพวกเรารวยกันทุกคนแล้วหรือยังคะที่ให้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวยกัน
0: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางข้อเท็จจริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวและแห่งของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
1: ปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
0: อะไรไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
1: แต่
0: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก
1: ็แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
0: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
1: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะพอหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
0: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
1: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
0: ที่เขาเชื่อถือเขาผลักดันเขาอยู
1: ่ยาแล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
0: ไม่ถึง 10%

0: ของการใช้ประโยชน์เรื่
1: แล
0: อ
1: ้
0: ง
1: วท
0: ท
1: ี
0: ี
1: ่
0: ่
1: คว ุ
0: ่าย
1: กับ
0: ท
1: หมอ
0: ำเป็น
1: จ
0: ย
1: ริ
0: าง
1: หมอก็ไม่ใช้
0: เก
1: ม
0: ้า
1: หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่อ่ะฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
0: 80-90%เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
1: ไม่เชื
0: ก
1: ่อ
0: าร
1: ไปถ
0: เส
1: ามเ
0: พ
1: สียไหมดูสิ
0: ก
1: ถ
0: า
1: าม
0: ร
1: นางงามนั่นก็ได้โรสนั่นน่ะ
0: ใช่
1: ถามเสียไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็
0: ห
1: น
0: มอ
1: ป
0: น
1: ่
0: ี่
1: วย
0: ก็
1: เป็น
0: เข
1: โรา คอะไรกันเหรอ
0: สายเขียวโดยตรงอยู่นะ
1: เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
5: อืม
6: ันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
5: ้โอ้ตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
6: ก็อยากจะทราบ
5: ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
6: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค
5: ่
6: ะ
5: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
6: เราจะรวยใช่ไหมที่จำไม่ผิดใช่ไหมพี่พิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คล้ายๆทำนองนั้นแต่
6: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
6: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
5: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วรวยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
6: ค่ะ
5: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
6: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
5: ใช่
6: ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
5: ครับ
6: ฮะแต่โอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
5: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นาน1 นานกว่า1ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABF ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Stormซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตรีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะฮะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตรีสุริยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตรีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัมภาระสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสงวนรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
6: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
5: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
6: เคยอ่านบทสัมภาษณ์ขุนสาไหมคะพี่ไพศาล
5: ขุนสาเลยฮะ
6: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
5: โอเพียมวอร์ลอด
6: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ขุนสาหลายรอบนะฮะ แล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงขุนสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
5: ์
6: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดอ่ะเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
5: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
6: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะเขาถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
5: คร
6: ับ ค่ะ
5: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
6: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วย
5: ค่ะพี่ใบสันกับคุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกัน
6: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
5: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยนะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
6: ด็อกเตอร์นะพี่
5: เห็น
6: บ
5: อกว่า
6: ไป
5: แจ้งความเช่นกันนะ
6: ด็อกเตอร์กฤษนะฮะ
5: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพอมานั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
6: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
5: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤตใช่ไหมกฤต
6: จำได้ตามกุลเสาเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
5: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ประหลกประหลกเลยนะขอโทษท่าน
6: ใหญ่ทั้งหมด
5: ท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษขอโทษ
6: พงศกรเสาทนหรือกฤต
5: พงศกรเสาทน
6: เสาทน
5: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
6: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
5: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกฤตเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
6: ่
5: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
6: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกฤตบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆเ อ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
5: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนที่โดนเอาชื่อไป
6: อ้าง
5: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
6: ่ค่ะ
5: ตอนนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป
6: ็
5: นน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
6: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไร
5: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
6: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
5: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
6: เออเหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าให้เรียนฟังนะ
5: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
6: ตกลงท่านคือท่านอะไรตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเนี่ยเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
5: อันนี้กริชนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลนี้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในกระบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
6: success นะ
5: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
6: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
5: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปเคลิบมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
6: ไม่โดนเลย
5: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นแหละซึ่งไม่เคยละแคะละคายจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้วสองสามเรื่องแล้วตุ๊บมาแล้วแต่ว่ากริชกับส้มเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
6: ไม่โดนเรียก
5: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
6: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
5: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอ่ะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะอยู่แล้วจะไปได้มาเองอ่ะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันนัวเนีย
6: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี
5: ่ต้องพักกันก่อนนะ
6: ค่ะ
5: สักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอัน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกฤตกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้สึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทํานองพระเนี่ยคือผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาทั้งนั้นที่ท่านสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งเขาแฉเลยเปิดเลยเปิดคลิปให้ดู
3: ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างเนี้ยมันก็เรียกว่าวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้านน่ะจะหลบซ่อนได้ไง
2: อันเนี้ยก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: แต่ไม่มีคดีติดตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี้ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันนะเปิดวันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริดของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริดก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
2: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
3: ก็คนนึงก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กแล้วจบไปตำรวจก็เว๋อๆไปทำอะไรไม่ได
2: ้ครับ
3: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับ พิชิตหรอก
2: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารออีกสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
3: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะพี่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
2: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
3: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากให้ลูกไปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้าลื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอ้เนี่ยสอทออะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นพ่วงผู้ว่าอะไรในที่สุดก็ว่าไป
2: ไปอยู่กรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
3: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที 6,000 7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
2: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
3: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย อยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งอ่ะพี่เงินก็เยอะแล้วแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
2: ครับ
3: ค
2: ่ะพักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
3: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 6

0: 0973
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
3: คือเคสนี้แทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบนี้นะ
2: ครับ
3: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
2: เอ๊ะมันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
3: ค่ะ
2: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพรึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆเราบอกว่าปลัดเอก็ปลดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี 2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี 68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา 27 ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา 18 ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเขี่ยตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบ นำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
3: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นมาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรครับพี่เป็นผู้ทรง
2: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
3: เป็นผู้ทรงอะฮะ
2: กอทอและกอจอว่างั้นนะ
3: ปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
2: ครับ
3: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเนคชั่นใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
2: A ก็คือ Agent
3: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
2: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
3: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
2: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
3: ใครอะคะ
2: ปลัดชูเนี่ยไงปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละ
3: อันนี้พี่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้จักผมดูจากในผังเท่านั้นครับ
3: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ไพศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
2: ยังเป็นราชการอยู่
3: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
2: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
3: สายการ
2: ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
3: มอธัญบุรี
2: ผมก็ดูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
3: เขาเป็นตำแหน่งอะไรฮะส้มเนี่ย
2: อ่ะที่เขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
3: ไม่ได้มีเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
2: ไม
3: ่
2: ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
3: ๆแล้วก็ทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
2: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกรายการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้ารายการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
3: ้
2: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
3: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอ่ะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
2: เจษดา
3: น่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
2: นึกไม่ออกนะ
3: มหิดลค่ะ
2: ม
3: หิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
2: ด้วยเหตุผลว่าเขาไปทำ
3: อาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกย่อจากปีละเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่ไหมคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ดิฉันพูดแค่ผู้ที่หาเงินได้เป็น 10,000 ล้านนะคะ
2: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
3: ไม่โดน 62,000 ล้าน
2: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
3: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะค่ะ
2: นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าก็จะเป็นปีรายได้
3: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
2: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลือสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
3: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
2: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
3: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
2: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
3: ค่ะ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่เอกสารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
4: ค่ะ
3: ก็โดนเบรกขนาดนี
4: ้
3: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณไงที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก็
4: จะมีคดีตามมาด้วย
3: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
4: ็พักใบอนุญาต
3: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยนะ
4: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
3: มลทินนะ
4: เป็นมลทิน
3: ใช่จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งอย่างโหนนี่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
4: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
3: อ
4: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
3: ครับ
4: ก็ยื่นใบลาออก
3: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์มาให้ผมดูก็มีเรื่องของ CP นะ
4: ใช่ค่ะ
3: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
4: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่หรอคะ
3: แกทำหลายอย่าง
4: ฮะแกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่ใช่หรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
3: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้าน
4: พวกโคร
3: งการ
4: ดิฉันเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
3: ใช
4: ่นามสกุลหนูนวลคุ้นว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
3: ทำหลายอย่างเป
4: ็
3: นน
4: ัก
3: ก
4: ิ
3: จกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
4: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
3: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
4: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
3: South East Corridor
4: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
3: ตะวันตก
4: ภาคใต้อะไรเงี้ย
3: โอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC นะ
4: ทำอะไรหลายอย่าง
3: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นั้นได้5ข้อ
4: ค่ะ
3: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ รือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นรายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนบริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความยินด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกตีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ5เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC โดยไม่ทราบฉะนั้นที่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
4: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะเรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
3: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
4: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ค่ะก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
4: เดนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะฮะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณณัฐมนบอกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
3: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
4: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
3: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
4: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วดิฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาไปตอนเย็นในเดียนไปลงมาเดียนชอบมากเลยอ่ะพี่เวสัน
3: ครับ
4: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
3: ขอชื่นชมไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
4: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
3: ครับ
4: ต ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาลคุณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะค
3: ่
4: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
3: เอ้ววันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นะ
4: ค่ะ
3: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
4: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
3: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
4: พี่ไพศาลครบไหมฮะ
3: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
4: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็ค่ะเนี่ยโมโหมากเลยเหมือนพี่ชัยครบเหลือตั้ง200
3: มันอย่างนี้มัน
4: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกธากันหลายบ้านเลยค่ะ
3: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยม
4: ัน
3: ก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไร
4: ครับตลาดนัด
3: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี
4: ้พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
3: ซึ่งผมเนี่ยไม่
4: ชอบไปอย่างนั้น
3: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
4: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
3: ้ก็เนี่ยที่ใช้เพราะว่าสั่ง

0: ค่ะ
1: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
0: อือขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
1: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
0: เรียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
1: ธรรม
0: ศาสตร์มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
1: ก็ข้ามไปข้ามตรงท่าพระอาทิตย์นะ
0: ค่ะค่ะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ70% 70% 30%ค่ะ30%ถูกกว่า30%ค่ะ
1: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218 ล้าน
0: ค่ะ
1: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
0: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
1: สามแสนกว่าคน
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบด้วยผลเรียนกันที่ไม่ได้ใช
0: ้ก็ไปเพศแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปแค่นั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้คือไหนๆคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงและเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเรา2คนนะคะในช่วงที่2จนถึง2ทุ่มนะคะดีเจกุ้ยกวยจะแรมสัพพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ชั้นน่ะสิชั้นน่ะสิ
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี้
3: ไม่ได้ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรมันคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: ก็เพิ่งวันเกิดไปไงใช่ไหมล่ะ
4: เออ95
3: ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดเออบอกเขาหน้านะไว้เขาหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจว่าใช่

0: ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกตอนนี้มันมาจากริมประเทศ
1: ป
0: ข
1: ร
0: อ
1: ะ
0: ง
1: เทศ
0: เร
1: เพ
0: า
1: ื่ออ น
0: ่ะ
1: บ้านเขาเพิ่มกำลัง
0: เอ
1: การผล
0: อ
1: ิต
0: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอาเกนนะคะ
1: ครับ
0: เออค
1: ใ
0: ุ
1: ค
0: ณ
1: ร
0: เก๋
1: ถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี้
0: คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
1: ครับผม
0: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุม
1: ภ
0: ภ
1: า
0: พั
1: พ
0: นธ์
1: น
0: ที่ผ่าน
1: ใช่ไ
0: ม
1: หม
0: าเนี่
1: แป
0: ยน
1: ด
0: ะท
1: ก
0: ี
1: ุ
0: ่
1: ม
0: ม
1: ภ
0: ี
1: า
0: เรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีเอ๊ะประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกรูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR code เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปเออก็จะจบแล้ว
1: ครับ
0: ในปมบาร์โค้ดเนี่ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: วันนี
0: ้สุดท้ายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก๋าเลยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
0: นั้นเป็น6 7 8อยู่ไง
1: 6 7 8 9นะครับ
0: จะมีคนถึง100มั้ยคนถึง100ก็ได้ 1,000 มี
1: เนาะ
0: มี
1: นะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับคุณชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
0: 30กว่า38
1: เออในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี
0: ้
1: โอ้โหนี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้ในหัวชัวเลยครับ
0: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล้ว
1: เออเชียร์ๆๆนะครับ ฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดูว่าท่านจะได้ไหมนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะระวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมองเอออ
1: ย่างน้อยการปวดหัว ก็ทำให้เกิดประโยชน
0: ์
1: นะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองก็บอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่นี่ก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ2ล้าน8แสนคนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะโอ้แต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปเพราะปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโรคเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
1: ปล่อยไว้นาน
0: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
1: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็
0: กินแล้วแล้วกินพอแต่ออกคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
1: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
0: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไปบอกหมอเลยอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอจับเข้าสแกนสมองเองอะ
1: เวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วเวลาลางานแกปวดหัว
0: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วย
1: ปวดหัว
0: ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่ามันนู่นนี่พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
1: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะกรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมด หัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
0: หัวโจกพาพวก
1: หัวโจกยังจับไม่ได้
0: ขนาดนี้
1: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บไปตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับเห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ย จะต้องกลับเข้ากรงเนี่ย

0: ในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรมนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
1: หรอ
0: กรงมันบางอ่ะแต่เขาคงเอาไปเชื่อมให้มันแน่นน่ะนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่าเออมันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปางสามยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะถล่มอย่างหนักเหนือที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
0: ภูเก็ตนะพี่นะ
1: ใช่ตอนนี้
0: ภูเก็ตน้ำท่วม
1: ข
0: ึ้
1: นมา 2-3 เมตร
0: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
1: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้ช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนาะฝั่งอันดามัน
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมานะพี่เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามุ้ย
11: แต่เรื่องป้ายยาเนี่ยเคยได้ยินนานแล้วนะ
10: เ
11: หมือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ อยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่มีอยู่ในตัวแล้ว
10: นี่ก
11: ็
10: ทองหาย
11: ว่าอ๋อเป็นกรณีนี่หรอ
10: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
11: รอ
10: เออนะครับ
11: เออ
10: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นขบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้ามุ้ยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็ 200,000 กว่าเนาะเออนะครับเกือบ 300,000 น่ะยุคนี้นะฮะป้ามวยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้ามวยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
11: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
10: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทนะแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลงนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่เขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
11: นั่งรถไปดูเลยเหรอ
10: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนนึงเนี่ยยืนรออยู
11: ่
10: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมุติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย 100,000 เนี่ยเขาขายครึ่งเดี๋ยว 50,000 นี่สมมุติขึ้นมานะนะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ500,000 บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง 500,000 ป้าก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่า
11: เออ
10: มันก็เหมือนมันทำให้เห็นอ่ะนะครับทำให้เห็นทีนี้มันพอวางเงินมัดจํา 500,000 เนี่ยนะฮะ1ในเหยื่อ1ในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอู้ยังขาดอีก 50,000 ทำไงดีอ่ะคุณป้าครับ ขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไห
11: ม
10: เออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลยและตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้ว
11: ไม่รู้ตัวแล้ว
10: ทอง4บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันน่ะว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรเออมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นน่ะแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
11: โอ
10: ้
11: โห
10: เออนะฮะ
11: แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงเขาพูดอย่างเงี้ย
10: ไม่รู้ตัวนะ
11: ไม่รู้ตัวจริงมีป้ายามันมีจริงด้วยหรอ
10: เออแล้วมันก็ตะล่อมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะบางทีมัน
11: การ หลายคนด้วย
10: มันถ่วงเวลานะมันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออ
11: ใช่
10: ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ 4
11: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหาเรือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
10: ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
11: ่
10: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋านะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมเออนะครับ
11: ก็แปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต
10: ่
11: ว่าคือเข้ามาลองดูใช่ไหมเออคือเหมือนแบบ
10: บางคนไทยใจดีอ่ะพี่
11: มาทำเขาจากมาเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแหละว่าไอ้คนเนี้ยคิวเอ้ยสงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
10: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
11: คือ
10: คน
11: ตัวนี้นั่นสนามบิน
10: เจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหม2คนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเออเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
11: ที่คนนั้นเขาก็ขอฝากเนี่ยนะ
10: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอร์ดดิ้งพาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะเออมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้นะครับตามจับไม่ได้นะเออแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ยเป เป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโอ้เขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นใน10-25 ปี
11: ค่ะ
10: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13 เดือน
11: อ๋อก็ยังถือว่า
10: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอละแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
11: แต่กว่าระยะเวลาจะ
10: ก็13เดือน
11: การก็13เดือน
10: คุกก็13เดือน
11: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10-25 ปีนี่แหละค่ะ
10: ทาหอนทาหอนครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: นี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจ Facebook ของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำมาให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้า มสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
10: ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ1
10: อ่ะอันดับ1 นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับเรือนแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
11: ค่ะ
10: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่ม
11: ค่ะ
10: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
9: มหานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
13: ท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
16: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77 จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
14: จบข่าวในพระราชสำนัก
17: ซีรี
16: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
22: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
24: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
25: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
24: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
26: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเรียมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะใช่ไหมรางวัลที่1นี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงษ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกันคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพิจิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่ผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcard Radio Network ทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะวันนี้ที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องเบลเบดก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ระเป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไร
2: เห็นเจอครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอะชื่อเหมือนเห็ดเลยใช
2: ่
0: ไหมเห็ดเห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอ่ะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: โอ้พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอ่ะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลย

0: อุ้ยขอบคุณครับ
1: อายุ14หรือ44เอาดี
0: ๆเกิด24ครับ
1: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
0: ตอนทำเกษตร
1: อ๋อทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
0: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
1: ว้าวเสียนะเนี่ย
0: ไม่ครับไม่เยอะครับ
1: พอมีเนาะพอได้เนาะ
0: คร
1: ับ นะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
0: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
1: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
0: คร
1: ับเหรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
0: ก็นานแล้วครับ
1: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าใหม่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: น
0: ี
1: ่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ต้องมีสักวันครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหม
0: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
0: เช่นกันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่โทรมาบ่อยๆนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิตใจนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีจ้า

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน cheer แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ mcot จุดNET นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้รุ้นรับของรางวัลนะคะอู้หลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอก Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGold Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

แชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,000

0: 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงและยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะๆเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 นมียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้การเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทั้งนี้โครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมาย คนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ยและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลว่า
0: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
2: จ้าเนี่ย
0: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
2: อยู่ประจวบใช
0: ่อ๋ออยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
2: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
0: ฮะ
2: ผมอยู่เพชร
0: อยู่เพชรเออใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเน
2: าะผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี
0: ่อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอปนใต้หน่อยอย่างงี้เหรอ
2: ไม่
0: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
2: ออกเนือหรือแหละ
0: อ๋อออกเนือไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมรักเธอเม็ดใจ
2: ต้องร้องหวยที่ต้องร้องหวยที่
0: เออเนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเนือแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
2: ใกล้ไหมดิผมนี่อยู่เพชรบุรี
0: อยู่อำเภออะไรคะ
2: ผมเป็นลูกครึ่ง
0: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
2: โซ่ง
0: ครึ่งอะไรนะ
2: เป็นลาวโซ่ง
0: ลาวโซ่งเหรอคะ
2: อ
0: ่
2: า
0: อ๋อแล้วลาวโซ่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
2: มีอยู
0: ่แล้วลองพูดภาษาลาวโซ่งให้ฟังหน่อยซิแนะนำตัวเป็นภาษาลาวโซ่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: คือสุชาติ
0: อ๋อเหรอมีภาษาลาวโซ่งด้วย
2: ต้องไปทำพิธาอยู่
0: บางคนเขาก็เป็นลาวโซ่งเหมือนกันใช่ไหมเขาฟังออกเน
2: า
0: ะ
2: ใช่พิธาเขารู้อยู
0: ่อ๋อพิธาแกก็เป็นลาวโซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
2: แกน่าจะฟังออก
0: อืม
2: เพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
0: อ๋อเหรอคะ
2: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงจริงอ่ะ
0: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวางเขาย้อยอะไรจากนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ใ
0: ช่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
2: ก็ขอไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
0: นิทานเหรอมีได้ๆเดี๋ยวจัดให้นะนิทานน่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
2: ไม่ต้องรอแล้ว
0: รอแล้วนะ
2: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
0: อะไรเอ่ย
2: อะไรเท่าไ
0: ห
2: ร
0: ่อะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แขนถูกไหม
2: อะไรนี
0: ่แขนปะ
2: อะไรนี่
0: คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
2: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องถามจินดาครับจินดาจะ
0: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
2: ตอบถูกว่า
0: ถูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
2: ใช่ไหม
0: อันนี้คือยังไงเราต้องมาเรื่องเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพี่ชาติจะเหงานะเนี่ย
2: ช่วงสี่โมงครับผมฟังวิทยุช่วงสี่โมงนะ
0: ค่ะช่วงสี่โมง
2: บางทีจินดาชอบถามอะไรถามนี้
0: ครับอ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถาม
2: ใช่
0: นะอยากเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรอ อะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไงหัวไงหัวถูกไหม
2: ไม
0: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
2: อะไรเท่าไรเ
0: ด้อได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
2: ฮะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ก็คน
3: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้ครับ
3: เออได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบไปใครไหม
2: จัดทุกเสียงทุกสายเลย
3: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
2: จ้า
3: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยพี่ชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
2: จ้า
3: ขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
2: อะไรนี่
3: เผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
3: พริกกะเหรี่ยง
2: พริกกะเหรี่ยง
3: ตาพันท้ายนรสิง
2: ห์ราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
2: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
2: จบในโคตรเดียวเลย
3: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่ออะไร
3: ผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวันเลย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการ
2: คันของอาการคัน
3: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ชาติที่โทรมาหน้าใหม่นะ
2: ครับผม
3: ค่ะหลับฟังดีนะ
2: รอฟังนิทานอยู่นะ
3: ได้รอเลยนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาติขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: ฟังค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเชอริ่งกับเนยประสวรรค์นั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเพจเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์ก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุทันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุฏจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่เสาคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมีพี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุสมรอัครีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผวนเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธมีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต้อบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมนาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้านติ๊กต็อกบ้างเลยนะไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟิชเชอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮาบ่ฮักกันตอนไหนเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาร์ชิติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาร์ชิติมาเนี่ยเขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกทีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนุ่มเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: น่าละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้ครูเกษียณแล้วสองคนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเอ็งข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะ นะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาล่ะค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทานไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลแล้วนะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงพร้อมๆนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิตอกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความ

ร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์คือถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่าๆนะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิศเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอ๋อินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภาคุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอินเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันเออนะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาแล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบ้างผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโช

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกลูกการคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้สองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องทำท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโอ้หูหนักหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ้า
2: ขอมอบไอ้แฟนเพลงผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างคร
1: ับ โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอ่ะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: มอบให้หนุ่มวัดเจริญทูลหนุ่มโสกเจนหนุ่มลำนาเจริญจะคิดวันแพงหนุ่มคุ้มข้างวังหินแล้วก็

0: จ้ะ
1: น้องใหม่น้องใหม่ไทยบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวบ้านนอกชุมลุงบุเชษฐานิวักดองนุ่มคุ้มคำวังหินนุ่มอารมณ์ดีหรือก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างหรือก็สาวสวนโพยา

0: สุดยอด
1: โ
0: เ
1: อ
0: ล
1: ้
0: ย
1: ย
0: น่ารักจังเลยจำชื่อเพ
1: ด
0: ื
1: ี
0: ่อน
1: ใจ
0: ๆอืม
1: ผมดีใจที่ได้พบกับคนสวยครับ
0: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบ
0: ค
1: คุณ
0: ่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟัง

ร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัล นะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Give Voucher อีก5รางวัล นะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเออเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็เออนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย จริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้าก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอออาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยให้แบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บ ก็ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยกันละกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานในหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายเพลงที่ไม่ใช่หลายเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาท

0: รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ยรักศักดิ์ศรีตัวเองนิรันดร์หัวใจเริ่มท้อลงทุกวัน

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชะมุเด็กหญิงมาลีรอยประโคนโนอัมปื้นประโคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะพี่สุนทรนะ
4: ครับใช่ครับ
3: ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
4: ใช่ครับ
3: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
4: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
3: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
4: ยังครับ
3: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
4: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
3: มหาสารคามเนาะ
4: ครับ
3: ค่ะฝนตกไหมคะวันนี้
4: ไม่ตกครับ
3: ไม่ตกเลยเหรอ
4: นิดๆหน่อยๆครับ
3: อ๋อกระปิดกระปอยเหรอ
4: ครับ
3: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
4: ่เคยคุยแล้วครับ
3: ครั
4: ้งนี้ครั้งที่3ครับ
3: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
4: า
3: ะครับค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ

0: ็ฟังทั้งวันนะครับ
1: ฟังทั้งวันเลย
0: เช้าเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่ตีห้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาคุณวาสุ
1: ค่ะ
0: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
1: จ้ะ
0: แล้วก็มาดีเจหมี
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
1: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
0: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
1: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
0: วันนี้พิมพ์ดามา
1: จ้ะ
0: แล้วก็ช่วงตีสองก็คือน้องเมย
1: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
0: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
1: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
0: สี่ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลฟังประจำนะครับ
1: ขอบคุณมากมากค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
0: ก็นอนเที่ยงคืนนะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกทีตีห้าฟังพี่สีโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
1: จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
0: ครับ
1: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
0: ยังไม่ถึง
1: หร
0: อ4ปีกว่าน
1: ะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
0: 16 หย่อนๆของน้องลูกตาลนี่แหละคร
1: ับ โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเพราะว่าแนะนำ16 หย่อนๆมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับ16ย่อนๆ นะคะงานเพลงของคุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียนพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับ

ทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะคะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะคะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วหยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนขนฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลย เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

เม้นผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้มากับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันกันค่ะกันกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรไทยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
12: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรติ นิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่ง

0: าถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียคองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
7: ครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับ
7: อ
6: สมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
7: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียคองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลัง

0: สำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียคองโกนำ 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่ HAK นะครับนำ US 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
1: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียของโกตัดฟาวครับกลางสนาม
0: เดียของโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
1: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
0: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
1: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษ
0: มี
1: แรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
0: ขนาดนั้นเลย
1: ครับบอกอ่ะมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนะ
0: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอ็มบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
1: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตูเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
0: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตูเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับเป็นบอตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแหมมาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลี้ยงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก้
1: วันบิซาก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
0: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับอังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดบริงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีคอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
1: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
0: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
1: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของกริดยกมือให้สัญญาณเตะยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
0: เอ็มเบนบ้า
1: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซอเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
0: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซอเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
1: เคนผักกระเด็นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
0: ่เป็นบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
1: เตะใหม่ครับเตะมูมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเอเก้โอ้โห โอ้โหปะทะกันพูดสินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
0: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานบิซาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
1: เอาละครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างตาข่ายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตาข่ายครับ
0: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
1: ้ไรซ์ครับให้มาตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่คิดว่าดาวรุ่งบนโลกรอบนี้พี่ชอบใครเด่นสุดนะครับ
0: โอ้โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
1: เปิด
0: พี่เอกมีนึกออกไหม
1: ทางหน้าครับเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอมบาซีครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ ทีมช่างกรี
0: ฑ อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั้นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
1: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโบชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูกไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
0: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกายัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เอเมบ้าเนี่ยจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอมบาซีก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
1: เอาแล้วโอ้โห
0: วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
1: ดวงจะไม่เข้าข
0: ้
1: างอ
0: ัง
1: กฤษนะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซีเหนียวเหนียวนะฮะ
0: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตัง
1: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
0: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแรชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
1: แหลบแล้วนะ
0: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซีก็ยังปัดได้วันนี้นี่ถ้าจบตรงนี้ Man of Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลียวในเอ็มปาซี่แน่นอน
1: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
0: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
1: เอายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งฮูริสเจมส์ที่เจ็บนะครับ
0: จะเร็วควอนซ่าก็มีปัญหาการเจ็บแต่ว่าทั้งคู่นะมีชื่อสำรองนะครับ
1: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮสันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนมาซูกูบอกว่า สบายครับบังบัง

0: หรือเวลาไปอัดซะเลย
1: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปลุ้นตั้งเตะจากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
0: ผมคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดี
1: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดียาของโกนี่แหละนะคืออย่างแวนบิซาก้าเนี่ยคุณจุนตอน U20 เนี่ยเหมือน U20 จะเล่นให้เดียของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นเดียของโกในชุดใหญ
1: ่
0: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายเดียของโกอยู่แล้วนะครับ
1: ชุด U21 นะไปเล่นอังกฤษ
0: มาดวยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียสแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่อูไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
1: ถูกเขายับแน่นอน
0: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
1: ตายพระคุณสมคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
0: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยวนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
0: อ่ะยิงเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดุยเก้เจอมาโซกูคือหลังอีกแล้วเจ็ดสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเพนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
1: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
0: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโค้ชไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
1: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: ซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซุกูเปิดไปติดเอเลียสแอนเดอร์สันมูตุซามี่ให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามี
1: ่จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทูนกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
0: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดเอาแอนทูนกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
1: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
0: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคน

0: นิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดี๋ยวแคไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอร์ดอนครับออกข้างไป
1: แอนโทนีกอร์ดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสทูเกอร์ยืนโวกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
0: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
1: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกับถ้ามาทุกคืนเนี่ย
0: สิเป็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือมามามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
1: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับปารากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
0: ช็อกทั้งคู
1: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
0: เอาละดีอ่ะคองโกลงยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
1: โอ้โหเข้าซ้ายยิงแฉลบศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ได้ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชักเอเลียครับดาวเตะจากอลัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางบิลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วก็ชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกะชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าใน

0: ทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจออมรุสมีตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้โหซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล้ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้หนุ่ม
0: ไอ้หนุ่ม

0: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะ
1: ส่วนอิสมาอิล ไซบาลีนี่ก็ทางการกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
0: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชันเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้แฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มบาซีคือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของเดียร์คองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
0: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือเดียร์คองโกกับเคปเวิร์ด
1: เข็มเบิดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
0: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะนะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้
1: เข็มเบิดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียร์ฮองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าค่อยกันมาเนี่ยซึ่งโอ้คือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียร์ฮองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเบิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเบิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกมั้ยมันมองได้นะแคปเบิร์ดว่าถ้าสมมุติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมาเนี่ย
0: สายอาเจนน่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
1: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
0: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบนี้
1: ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
0: 10ประตู
1: บอลโล
0: กครั้งเนี้ยอย่างน้อย
1: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
0: รอบรอง
1: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
0: ตัวเคอร์บอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้
1: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
0: เอคืออังกฤษโหคุณจุนเหมือนจะให้เดแคนไรส
1: ์ไปเล่น
0: แบ็คขวาหรือเปล่า
1: อืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
0: นี่นะครับมาให้เดคานายเล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบริชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุกุยุซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดแคนไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้ว

0: แม่วนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
1: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันที่กอดอนแล้วนะครับวันบิซาก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
0: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
0: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกฤษเดคไลท์ได้โคกหูแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวล์ครับนี่เป็นก้า
1: เอาละครับกฤษพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
0: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียร์คองโกยังเคลียร์มาได้เอลิสแอนเดอร์สันให้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
1: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคยัมเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคยัมเบ
0: ้จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยคอยนับอยู่ตลอด
1: ชวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
0: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่เอเซ่ให้เข้ามาเดคแคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอร์ดอนกอร์ดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโค้งเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนมาปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
1: แหมหายๆไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคแคลไลส์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
0: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
1: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเคิล
0: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแคลไรส
1: ์เดคแคลไรส์มาเล่นแบ็คขวาเติมน่ากลัวนะพี่เอกนะ
0: คือแล้วก็ทู่สีใช้เจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
1: เอาเลยครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคายเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนหนึ่งเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วกฤษจะเป็นยังไง
0: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแหมลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ 1-1 แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮ

0: ริเคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
1: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
0: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
1: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
0: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลังนะ
1: ถ้าประกบดีๆซิเบนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
1: อาจจะเน้นให้ไปยื้อไปสักต่อเวลาหน่อย
0: เรื่องอังกฤษไม่อยากยืดเยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทียวบอลกอนด้าริมเส้นด้านขวาของอังกฤษครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลองปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
1: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล้ว
0: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
1: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
0: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้อีกครั้งหนึ่ง
1: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
0: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคาเยมเบ้เอโดคาเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
1: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
0: คิดยังไงเนาะ
1: แพงเกิน
0: งงมาก
1: ผมยังตกใจเลย
0: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโกโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกูย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตุนเซเบ
1: ้มีขอผลอยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียสแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอเบนบ้าอีกโอ้โหคองโกตอนนี้หลังพิงฝาแล้วครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
1: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับ ใน U19 นำ

0: เดนมาร์กอยู่เอ้าแอนทอนกอร์ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียร์คองโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
1: บุกายุซาก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบุกายุซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกที่เขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีเก็บยังโคคืนหลังไม่ได
0: ้เอาจริง
1: เป็นคอนซ่าเลยครับ
0: แบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
1: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้ว แบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอมเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมาบุตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียสแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียสแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอร์ดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียร์ของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
0: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
1: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทวนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาใกล้ได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
0: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนถูกเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด์ด้วยนะ
1: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
0: จัสตินฟิลนี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทางแคนซัสซิตี้ชีฟส์แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็กของชิคาโกแบร์ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับแบร์ไม่ได
1: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แร็กดูครับว่าเล่นยังไงข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาจูดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได
0: ้หน้าหังมาวันนี้
1: หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวันนี
0: ้โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มบาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1
1: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
0: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
1: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
0: โอ้โหประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริง
1: ๆครับสงสารเดียร์คองโกจริงๆโอ้โหผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
0: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เ

0: คนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอ็มบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับกอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็หูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตวนเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหคือต้องเข้าไป
1: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตวนเซเบ้แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั่นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหาบุมยิงเนี่ยคุณจุน
0: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนอะนะ
1: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
0: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
1: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
0: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
1: เอ้ามูตุซามี่จ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
0: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
1: เอามีมาอีกไคเยมเบ้นึงนะครับจะเปลี่ยนเอามาซูกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
0: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับคริสตันมาเยเล่หน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นสำรับจากเก๊งใน11ปี

0: รงกลางอยู่ช่วงทดเจ็บนะครับอาจจะมีน้อย5ทีนะคุณจุนะ
1: โอ้กำลังใจเกิน
0: เหนื่อย
1: นะนี่มันดู

था।

0: Deja la. คือไม่คิดจะโดนในช่วงทดเลยเหรอ
1: ปิดเกมปิดเกม
0: ผมว่าเดแคนได้ไหมอ่ะ
1: ดีนะวันนี้
0: เออ
1: โยเลย
0: เพื่อยืดถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยทูเคิลมาดเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับคองโก

0: เป็นบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลเนี่ยเห็นท่าพิกฟอร์ดกันแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิกี
0: ้เออ
1: โอ้โหดูครับจังหวะประตูของหนึ่งนี่สุดๆครับสปีดบอลนี่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนน
1: ี
0: ้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเอเลียเจอกับคอนซาตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเยมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเยมเบ้โดนประทาเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกทั้งจุด
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเดียของกูจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการแบบก็ต้องบอกว่าไปนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสจะตกรอบ
0: ก็ที่ให้ดูอีกทีครับบอลหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ยิงคือเข้าช้าครับต
1: ้อง
0: ผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้นะ
0: แค่จังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สาก้ากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบอร์ก็เสียได้แล้วครับอุสานนำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะคร
1: ับ
0: คองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะบอลยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดคิกเอาละเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมูตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่
1: ว
0: ิ
1: ซ่ายังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโหตรงนี้นี่จริงมั่นแม่นอังกฤษขนลุกได้เหมือนกันเอฟแล้วครับแฟนบอลอังกฤษฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายเกมนี้แหละครับของยาคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะกัน6นาทีก็กระแพงครับโอ้โหยนะครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก็
1: เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่ง อย่าเข้าเขตกำแพง

0: อะไรครับฟรีคิกของยูอันเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกโอ้โหข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โหไม่เฉียวๆตัวนี่ก็ไรลี่ไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเป็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติของโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียของโกก็ได้ประตูขึ้นก่อนเล่น17นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86ครับ
1: ฝั่งติดบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับโอนิวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตกานะครับที่เม็กซิโกตีนะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
0: เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่ลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: โอ้โ
0: หเกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอมบาซีเลยครับโอ้โหนายอยู่ใน
1: โอ้นายแน่มาก
0: กราบ
1: โอ้โหส่วนทุมเกิลนี่โอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
1: ครับคือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ตัวบาสุเกิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนะลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณบนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผม
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกหลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดเกมดูมันมิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะนะ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โอ้โหลูกปากไหมฝรั่งเศสปากไหม
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะแต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหมดูแล้วยากตัวฉีกตัวสำรองนี่โอ้กาเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลอฟอยู่เนี่ย
1: เอาเออได้นี่ไงเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอเราก็ไม่รีลินเดลอฟแหละแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบทเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู่
1: ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหนอ
0: าเจนไง
1: โอ้โหแต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็เป็นอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือน่ะไม่ดีเท่าตอนโ
1: กเกมลูกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโกดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัล เกม
0: ไม่

0: ไม่เหนียว
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมาก
0: ฝรั่งรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช
0: ่ครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่รันผม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากเลยนะที่พวกเขาโลก2002อ่ะ
1: ม
0: ันหก
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศสใช่ไหมสองพันสิบก็สองพันสิบสี่รอบน็อกเอาท์เพราะเละด้วย
1: บ้าน
0: ถูกไหมตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2คราวที่แล้วเนี่ยก็
1: คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: แปดเบลเยียม2022แพ้โครเอเชีย
1: มันมีก่อนขอดวนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แพ
1: ้แพ้โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนม่ายิงขึ้นนำก่อน
1: นั่นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นน่ะเนาะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์เมื่อ2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์คึกด้วยลูแหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนกาเซมิโร่ผมก็ได้นะคุณย่า
1: โหมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: เอออ่ะก็ไอ้อีกคู่นึงก็คือคู่เม็กซิโกที่
1: พี่เอกชอบไทยเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: เม็กซิโก
1: หรอป่าเมื่อกี้หรอผมยังให้ภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบ
0: เอาคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: แฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่เก็บแฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่เออแต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลช
0: ผมยังเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาร์เซก้าโอ้พลังทำลายล้างมันสูงแล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มา
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: น่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมที่ยังเหลือในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ต่างค่ำคืนนี้ก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับที่เซียนะแล้วสหรัฐอเมริกาครับรุ่ม
0: เซียเทิลซีฮอ
1: คสุดยอดสหรัฐอเมริกาเจอแอเล่นกันที่ลิเวอร์พูลสเตเดียมที่ซูดีไนเนอร
0: ์แฟนเ
1: กมในงาน
0: เอ็มมา
1: สุดว่าพี่ปากรตกงานแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลมส
0: ์ลอสแองเจลิสแลม
1: ครับยอด
0: แองแลนด์แพทริอต
1: เออนั่นบอสตันไอ้บอสตันแกบอสตัน
0: บอสตัน
1: เซ็ตเอ้ยนั่น NBA ก็ได้เหรอเนี่ยบ้าแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี่ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
0: โตลันโตรัก
1: อุ้ยว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็ที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลไทยทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่เตรียมนี่สนาม
0: ลาสคาวบอยคาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาวบอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูครับพี
0: ่เอาหรอ
1: ครับอันนี้ไม่เคยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในทางเดียวกัน
0: คิดเมืองอะไรนะ
1: แอมมี
0: ่มาแอมมี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่โคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรว์เฮดครับที่แคนซัสซิตี้แคนซัสซิตี้อะไร
0: แคนซัสซิตี้

0: ไลออน
1: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
0: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
1: ครับผมโอ้ยมา
0: เฮ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่แปลมันทีมอะไรวะแล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
1: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าใช่มึงสิ
0: แคนซัสซิตี้ชีฟ
1: อ่า
0: แกะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าจะบ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี
0: ่เบรกสิครับ
1: ครับผมสักครู่หนึ่งเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสักสี่ที
1: ผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะไป
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับคนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ยูทูบเนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอ่ะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
1: ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย่
0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: แล้วหังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วนะหางบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เรียบร้อยเลยคนเยอะอย่าอยู่คนเยอะ
1: นะหางกับพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หางมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: หรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้นะหางมาทีเอกลักษณ์โค้งยังอาริสงไม่ได้ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต้องมี
1: คนมาแน่นอนเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของนาหางมาทำ
0: ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
1: ตัวจริงเนี่ยฮะตัวจริงเนี่ยฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอว่ากดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอาสมทรป่าวยังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าร ปภไม่รู้จักนะฮะ
1: รปภผมต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: ไปพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรกุลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน M99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาอัลตรากระต่ายบิน
7: สุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยไหนนะ
8: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจฟันช่วย

นักประชาสัมพันธ์สารการประชาสัมพันธ์กับหลัก PR เทรนด์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบุคลิกผมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World Cup ที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบ

0: ไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
1: ์
0: นะฮะนิวยอร์ก7
1: NBA NFLคร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นว่ะ
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอย
0: ู่ดิคุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL โอ้โหโปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีนึงก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสมัยกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตี5วันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับแคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลอมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได
0: ้
1: ครับผม
0: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุ่นอัปเดตไปแล้วใช่มั้ย
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดเพราะเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมได้ไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนท์ทวงหนี
1: ้ครับผม
0: เมื่อเช้าใครพาคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะปะ
1: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะ
0: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะบอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
1: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
0: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
1: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงแต่ร้านอร่อย
0: คุณยกว่าเด็ดทุกร้านเลย
1: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
0: ครับ
1: ของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
1: อ๋อหรอแต่บ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
0: บอกว่าสวัสดี

0: นี่คุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
1: ใช่เฉยๆ
0: แหมไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
1: ไ
0: ปไปมามา
1: เละเลย
0: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
1: แล้วพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
0: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
1: ้
0: ชนะเซเนกัล
1: ใน
0: 90นะ
1: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการณ์ที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติโบกุตัวนะขวาทิโบธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคนเล่นะตรงกลางมีทิลมันส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดอะคาเทลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
0: แชมป์แอฟริกา
1: โมรีเดียวเป็นมุสาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเสกกับทางด้านของมูซาเดกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์เกด้านบนก็มีอิสมาลาซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวา
0: ที
1: ่มาเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
0: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าทั้ง2ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกมงของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่2เนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
0: เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
1: ่ๆ
0: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของติดไปได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนนะไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติเรื่องกิจอย่างที่บอกแหละคุณจุนวันนี้ถ้าหน้าเป้าของกิจไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่นมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
1: เจสสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้มี
1: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
0: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
1: ถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสสเปนกับโนนี่2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
0: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
1: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ซูอาริสเจมส์จะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นอื่นอ่ะออฟฟิเชียลกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
0: ไปไหน
1: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบารี่เนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด
0: ้
1: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอ

็ไล่ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็ Here we go นะตามรายงานที่

0: อำลาทางนอตติงแฮมฟอเรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิตอเปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอเรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอเรสต์นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตอเปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอเรสต์แล้วฟอเรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์การ์สเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะฮะเอ็มคอตหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โหวตผิดโหวตถูก
0: ม
1: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
0: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
1: สมมุติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตเดียคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
0: ครับผม
1: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
0: ครับ
1: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่า Gold Gift Voucher นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ10,000บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนกว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
0: ครับ
1: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
0: เป็นยังไง
1: ผมจะซื้อสักหมื่นหนึ่ง
0: โอ้พี
1: ่หมื่นหมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ20,000โหวตได้มั้งเหมือนคุณโหวตไปเซเนียบัตร 20,000 ใบอ่ะ
0: ครับผม
1: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ล้าน5แสน90,000คุณจุนลงทุน 20,000
0: มีโอกาสได้รถล้าน5
1: ลงทุน 11,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์แสนหนึ่ง
0: อ่ะก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มแล้ว
0: เออ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ไปลุ้นกันเยอะ
0: ๆ
1: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริง
0: ครับผม
1: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcotnet นะฮะประมาณนี้คุณจุน
0: ครับ
1: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเท่านานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเท่านาน
0: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
1: เหรอ
0: พี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
1: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่า

0: แกมสปอร์ตอ่ะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
0: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
0: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอ่ะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
0: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอล ผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรุวัฒน์เป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ้ยบอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
1: อ้าว
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ yeah, ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยนะเมื่อกี้ป้องปาก ออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อย ไม่พอ
0: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปากไกคือการเปิดมอโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัวอื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้น
0: อ่ะบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
2: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เงี้ย
0: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD ดอลฟินหรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือ Farizon MPV EV Supervan จากเครือ Geely
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: เอสเซียงเอสเซ
0: ีย
1: ง
0: กาน่ากาน่าสิแล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างนี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของบราซิลในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุงในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนตุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกม
1: ไหมเอาเดคาไลส์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลส์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้ก็ดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพลงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ
0: ไม่ใช่แบ็กที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: เขาชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาร์ไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะ ลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัช

0: วานโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซันโดโตนารี่นะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่เท่ากับว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่อัดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนารีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกอัดออนในการพาไปเล่น UCLในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: อ่ะก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซันโดโตนารีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่จะขาออกเนี่ยผมเห็นอ่ะไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุสโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วก็นี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
0: ครับ
1: สำหรับทางลูก้าวุสโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะ
0: คร
1: ับโอ้เดซาบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตเทนฮอตสเปอร์
0: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
0: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณสักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวคองโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นมันไม่ใช่ของจริงนะ
0: ของจริงมัน
1: โอ้โห
0: กว่านั้น
1: กว่านั้นเล็ก
0: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
1: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
0: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้เรื่องข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
1: ์ยัง
0: ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะนำแล้วนำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์ด้วย
1: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
0: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุ่นนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุ่นเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
1: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
0: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณจิรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดจะอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
1: เฮ้ย
0: นั่นแหละ
1: โอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
0: ครับ
1: จ่ายให้กับเคนี่สองลูกเลยนะอันนี้กอร์ดอนเนี่ย
0: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
1: ไม่แน
0: ่เดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับคือ คนกรีดยางเนี่ยเขามากรีดตอนคืนคุณจุนแล้วบางที

0: เนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
1: เหรอเพราะอะไรพี
0: ่ก็น้ำฝนมันตก
1: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
0: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโพควัตไม่มาแล้วเก้าแล้วหรอพี่ตามโพควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
0: พาเทนิส
1: ชีวิตไปทางพาเทนิสแล้ว
0: เป็นพาเทนิสครับผมนะคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุ่นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
0: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
1: โปรโมชั่นใช่ไหมอ
0: ะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ผมไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
0: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
1: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
0: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอ่ะหยอกๆผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยความฝันได้ละเด็ก
0: เฮ้ยความฝันได้อ่ะเด็กเฮ้ยคุณเล่น
1: ได้ธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
0: แล้วตอนคุณพาเก้าก้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันนั้นกับเด็กบ้างอ่ะ
1: โอ้ผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
1: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
0: เหรอ
1: กินกาแฟหลายกระป๋อง
0: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
1: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริง
0: ๆสนนี่มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณที่ซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
1: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะหรือเปล่า
0: เราอะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
1: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
0: ่
1: า
0: จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
1: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
0: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
1: ้เบโต
0: ใครนะ
1: เบโต
0: ขออนุญาตถอได้ไหมคนนึงคุณจุ่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
1: ้ใช่เบนเซม่าทำได้
0: คาริมเบนเซม่า
1: เพนกวินแก้วหนกวิจิต
0: โอ้โหไอเตี้ยน่
1: า
0: ตอ
1: นเป็นกองหน้าของ FM 99
0: เฮ้ย
1: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
0: ผมเห็นกระตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
1: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
0: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
1: โอ้ตาย
0: เหมือนหลอดแล้วดึง
1: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
0: ทีมงจริง
1: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอเนมอ่ะมันอยากได้แชมป
0: ์ผม
1: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็ให้เนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
0: สงสารเนม
1: สงสารเนม
0: เนมจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะ
1: มันไอ้นี่ขาโหดเลย
0: มันแข็งปักเลยนะคุณดุล
1: อะไรแข็งครับพี
0: ่ร่างกายมัน
1: อ๋อครับผม
0: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
1: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
0: คือวันนั้นติดประมาทไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบางๆไงดุล
1: โอ้โหแข็งปัก
0: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เก่งตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
1: ครับ
0: เนี่ยมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
1: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
0: โอ้โห
1: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
0: ยังกับปาทิกเวียร่า
1: โอ้โหไอ้นี่
0: ก้านยาวโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ส

0: ก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้2ให้เคน2ลูกเลย
1: ใช่จ
0: ้
1: า
0: ก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
1: ก็ใจร้ายเกินไป
0: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอร์ดอนลงมาแต่แรก
1: ก็เอาแลชฟอร์ดลงมานวดก่อน
0: อ๋อมานวดมานวดมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวคุณวาวก็ชอบเรียกแขก
1: ชาวสวนเหรอ
0: ชาวสวน
1: ครับผม
0: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
1: โอ้โหไม่รู้ข้อเหมือนกัน
0: คุณคิดว่าเขาจะ
1: บอกคนนี้นี่เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
0: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
1: คนนี้เดาทางยากบอกกงกง
0: เออ
1: บอกกงกงเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
0: ตายตายตายตาย
1: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
0: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
1: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยครับ
0: เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่
1: พ
0: ี
1: คผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
0: ไอ
1: ้
0: แ
1: ย
0: ่ไอ้แย่
1: แฮร์รี่เคน
0: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโลกอะไรวะเนี่ย
1: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
0: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกมันน้อง
1: โอ้เอาก็เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
0: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทแนทลินพัทเหรอเรียกน้องแต่ว่าน้อง
1: ไงถูกไหมล่ะ
0: ลูกคุณเรียกน้องทำไม
1: เอาก
0: ็นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
1: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
0: เหรอ
1: ใช่
0: เรียกเจอเจ๋งเนี่ย
1: อันนั้นอายุเคยมากกว่าไง
0: เหร
1: อผมก็ให้เกียรติ
0: เจอแนทรีเรียกน้องไหม
1: น้องแนทแนทน้องพี
0: ่ไม่ได้นึก
1: แนทน้องรัก
0: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทลินพัทหรอนึกถึงน้องแนทเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพิจุนครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนังนี่หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณทิวา
1: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอ่ะ
0: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงนันทกว้างแบบเบียดเลยนะ
1: ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได
0: ้เบียดคุณอย่าทอมตัวสิค
1: ุ
0: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
1: โอ้ผมนี่
0: คุณเคยเบียด
1: สมัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
0: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักนึง
1: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
0: เห็นมั้ย
1: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
0: อย่าอย่า
1: ไม่มี
0: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
1: โอ้พี่เกียงน่าจะนอนแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
0: เหรอ
1: เ
0: ดาว่าน่าจะโพสต์ Facebook อยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: คร
1: ับ ครับผม
0: เดาว่าแกโพสต์ Facebook เสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
1: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
0: ซื้อเพิ่ม
1: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: เหลือฮะ
1: เต็มที่จะเหลือ S
0: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
1: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
0: หลังน้ำ
1: ไม่ใช่ทั้งอาลีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
0: เขารับมาน้อยไงคุณจูนทีมเยือนอ่ะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
1: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเ
0: พลงเยอะอาจจะขายธรรมดา
1: เหลือเพลงเยอะพี่แต่ผมอ่ะ
0: คุณก็ซื้อเพลงเยอะไปสิ
1: ผมฝากเพลงเยอะมันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XLแล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
0: เฮ้ย
1: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
0: แต่คุณใส่ได้นี่
1: ไม่ได
0: ้ไม่ผมว่า
1: เป็ดนมเลย
0: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไร
1: ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
0: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเรา
0: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
1: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักด
0: ีอ่ะก็ ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานโดโตนารีเนี่ยคุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว 2-2 มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
1: จอห์นสตูนสิ
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับส่วนFM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
1: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
0: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
1: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตานเย่นะครับคาสตานเย่หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตียสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดอบรอยนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคปตัลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็กเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซานิกาเต้นะครับจับคู่กับปาเตซิสวันนี้ถอยปาเตซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากานาเกนะครับปาร์ตเกแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดเดียล่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน่
0: ครับ
1: อ่ะพี่ไอ้ฟันธงหน่อย
0: เบลเยียม2เซเนกัล1
1: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
0: เป็นไงคุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
1: ไม่ผมมั่นใจว่าวันนี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
0: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเหลืออีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
1: ไปยังไงไปยังไงไปปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
0: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
1: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี่
0: ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาอเมริกาชนะดีกว่า
1: ครับผม
0: ประมาณนั้นนะครับยังไงต่อ
1: ไปดีกว่า
0: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
1: ต่อเลยก็ได้มั้ง
0: ผมไม่แน่ใจ
1: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
0: ต่อได้เลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
0: ใช่ม
1: ั้ยเอาลงเหรอ
0: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก์
1: เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่า
0: ท
1: ุก
0: ทีทับเขาอีก
1: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
0: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
1: โอเค
0: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มัน คือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์

0: มินิทคว้าแชมป์บุนเดสลีก้าเมื่อซีซั่น2021ถึง2022
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar.
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
12: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 2016569ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
18: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
19: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
20: ่สนุกเกอร์99
19: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬา

0: ขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋แล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกทีมกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: แล้วไอ้สองลูกที่เคนโหม่งกับยิงอ่ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: ขู่มาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกเลยตั้งแต่อย
0: ู่
1: กับสเปอร์
0: คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ข่าวว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: หลังแอนเจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง8689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ
0: ้ามันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
1: ม
0: ันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่โอ้ทำไปเล่นไปนะ
1: เล่น
0: เจ้าภาพนะเจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่ไปเล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ CSEER. แล้วก็ MCOT แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู๋ได
0: ้ของผมเล็ง
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เอกเป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจบริษัท ฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติเกินไปอาจารย์เอก
1: แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานอสมทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้
0: อือ
1: ทำเป็นเล่นไหมนะในไหนก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมมาคิดอยู่ว่าตอนแรกว่าถ้า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นน่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่1อ่ะผมจะมารางวัลที่2
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
0: เออ
1: จะให้พี่เฮ้ยวันนี้คุณโชคดี

0: คุณโชคดี
1: ว่าเป็นไง
0: เลขท้าย2ตัว
1: ครับ
0: เลขท้าย2ตัว
1: ใน
0: ต้องเรียกต้องเรียกเสียอู๋นะครับเนี่ย
1: ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มในกลุ่มจะเรียกเสียอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่ม Diamond Plus นะครับมี4คนจันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
0: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่เราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่แตนเพชรเลือกมาถูก62
1: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะโดนกินคืออันนี้หยอก
0: พี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: ให้ถูกนะ
1: แต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
0: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
1: ให้คนอื่นถูกแต่ตัวเองไม่ถูกนะ
0: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันแฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวยาจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
1: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
0: ครับ
1: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกมีขอผลSQ Mine Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ๆไปนะ
0: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
1: ครับผม
0: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
1: สวีเดนSQ Mine Division 1
0: ชนะ 3-2 ชนะคิสเซียนตัดไป 3-2
1: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
0: ครบถ้วน
1: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
0: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหนี่ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
1: โหคู่นี้3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
0: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
1: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
0: มาตามนัด
1: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่พี่โผล่ไหม
1: ผมว่าตามคาดนะ อย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเทียสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
0: ครับ
1: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเลมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
0: ครับ
1: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดเคเลเลอร์
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดเคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
0: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยแล้วกัน
1: ครับ
0: ไอเมลี่เดี่ยว
1: ครับแนวรับ4คนก็ดีอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเชียวจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ 3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาเอลซาน่ะก็เป็นชุดหากินของเขาเน
0: า
1: ะ
0: รับเนี่ยแบ็คซ้ายอย่างทางด้าน
1: อิสเบจาคอบ
0: ดียุบก็หลุดนะอาจารย์วันเนี้ยเซนเตอร์อย่างกูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตัวจริง
1: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับอิสเบจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ผม
1: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอิสเบจาคอบนะครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอิสเบจาคอบนะครับ
0: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสไลนะครับโหคู่นี้จะดูแล้วจะเหมือนวันนั้นนะ
1: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
0: จะเหมือนวันเดียวมันนะ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
0: เออ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
0: ผมคิดว่าคู่นี้จะออกเสมอ
1: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
0: อ
1: กคือถ้าเกิดเบลเยียมวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูเด็กไอ้3คนนี้จะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกา

0: ังเลยครับไอ้กาหน้าเกย์อย่างนี้นะ
1: ปา
0: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับ
2: เฮ้ยวันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่เรื่องเกมแรกกับอียิปต
0: ์ใช่ใช่วันนั้นที่เราร
2: อบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
2: นิวซีแลนด์
0: เองเออ
2: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ใช
2: ่เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอนะครับ
2: ยิงปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
2: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่หูเบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
2: อ่ะถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยแล
0: ้
2: วก็แบกทีไม่ได้ละตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดกูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
2: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับไซโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียไอ2คนเล่นดีมากนะคร
2: ับ แล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
2: ดีซาการ์ได้เกปาร์
0: คเกมมาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
2: า
0: ะ
2: สปีดก็หายไปหู
0: ใช่ครับ
2: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-4แล้วม
2: ั้ง3-4
0: โอ้โห3-4แล้วเออ
2: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตาล120กลางๆอยู่เลยเผื่อแป๊บเดียวนี่30กว่า
0: ครับ
2: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาซเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีอ่ะเนาะ
0: คือถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
2: แก๊งคนแก่กับโดอ
0: ่
2: ะอัลนาซเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าเฟลิกหลังแอนเลย
2: หลังแอนเลย
0: เจ้าเฟลิกฟอร์มดีมากนะครับ
2: ก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
2: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันน่ะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ่ะ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันสายภาพมันเป็นเยอรมันไง
2: เยอรมันดู
0: ใช่ป่ะเออม
2: ัน ได้ดูอ่อนเองอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
2: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
0: ไอ้ในเกมันไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
2: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนเกอร์สมันน่ะ
0: ก็ตอนนี้รอลุ้นให้เป็นเจเก้นคอปอยู่เนี่ย
2: อ
0: ยากได้เจเก้นคอปมากเลย
2: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้การทีมอยู่มันมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมัน
0: อ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตู้เต้วมันหมดเลยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นพวกบรรดานักเตะมาด่ายับเลย
2: อ
0: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโหลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
2: ใช่ใช่
0: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
2: ครูมันนะ
0: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะครูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
2: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนั้นโอเค
0: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
2: แต่เราไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
0: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเร็วนู้นนะแล้วเรื่องไอ้เรื่องของการจัดการไม่ดีใช่ไหมที่มันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
2: แล้วผมมารู้สึกว่าโอ้โหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงเนี่ย
0: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็จะตัวคนแรกอะใช่ไหม
2: ฮ
0: าวแวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
2: ไม่ดี
0: เหมือน
2: ตัวทางมันก็
0: แต่ทางผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิวเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
2: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
0: ผมไอ้พวกตัวเก่าเนอะยังเหลือเชื่อนะ
2: คือ
0: โกเลสก้าอย่างเงี้ยไม่ยิงเงี้ย
2: ใครที่เป็นแฟน พันแท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอ เรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอ่ะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
0: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิดถามโกเลสก้าแล้วอ่ะคิมบิดหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย
2: เ
0: จ้าโค้ชลงมายิงแล้วหาใครไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ผมว่าทานะ อารมณ์เหมือนเซาเก

0: ตอนที่เจ้าเกตเขาเคยยิงจุดโทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
1: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
0: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
1: ขอก่อนเลย
0: ผมขอเลยขอคนที่20โคตรแมนเลยจ้ะเด็กมึงคนตกมือเต็มเลย
1: ขอคนที่20ซันเดย์มันต้องวนมา2รอบ
0: ครับ
1: โอ้โหโคตรบอลแหกเลย
0: เอาไม่เท่เหรอ
1: ไม่เท่พี
0: ่ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
1: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
0: ไม่เพราะว่าซันเดย์ไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเออก็เลยขอ
1: ทีมพี่ตกรอบได้คนที่3อ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่หูเขาจะชอบยิงคนท้าย
0: ๆ
1: แต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
0: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
1: ใช่1กับ5
0: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
1: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างงี้ไงแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี่รู้สึกมันเสียดายของเน
0: า
1: ะ
0: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะเพราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนโดอย่างเงี้ยเฮ้ยโรนโดต้องเบิกล่องนะเงี้ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาร์แวร์ไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะเอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหบวยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วอะตั้งแต่แชมป์ที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะมันตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
1: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: 2026ครั้งนี
0: ้รอบแรกอีก
1: นี่ก็เหมือนรอบแรกอะ
0: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ๆมันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอ้ซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหาม
1: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
0: ที
1: ่แวนคูเวอร์เหร
0: อฟินแลนด์แป๊บนึงตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2คาวคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: แคนาดาจบแล้วนะฟอกฟอร์เคเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
0: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
1: อ
0: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
1: ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: หรือว่า
0: เป็นรายการไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกที
1: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า HJK เนี่ยชนะ US 2-1 เป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลคือบอลถ้วยของฟินแลนด
0: ์ครับผม
1: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
0: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3น่ะ
1: ครับผม
0: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 5พอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
0: ถ้าพอหลับครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโล
0: เอาแบบนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
1: กรรมการจอแดนไม่ให้หยุดโทษอ่ะไม่หยุดโทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียโกนะ
0: ครับผม
1: เหนียว
0: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
1: ่
0: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
1: ไหมจ
0: ัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือช่องทาง SBS เนอะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวาลบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
1: จัน
0: จ
1: ุ
0: นกับคุณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีเหรอครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนาลีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
1: อ
0: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยาวเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
1: ม
0: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
0: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก

0: เก่งมากเ
1: ลยมีตังค์เลยนะสเปอร์
0: จบเลยมาชูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้ซีเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
1: ก็ได้ฟรี
0: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
1: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบแต่ผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูดิสังเกต
1: เยอะ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ย

0: ยื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
1: เพราะว่า
0: เดอะแชบี้
1: เนี่ยมีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
0: ครับ
1: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้ภาค PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับอ๋อ100ล้านปอนด์เหรอโอ้โห
1: ใคร
0: Here we go เหรอไอ้เจ้าตัวนารีโหไปซะเร็วเลย
1: ไปไหน
0: หลับไปตื่นมา Here we go แล้วเหรอ
1: ไม่ Here we go
0: ซาโดตัวนารีอ่ะ
1: เดี๋ยวถ้า Here we go มันต้องมี
0: โหระดับตัวนารีต้อง
1: มี
0: ข่าวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: นิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่อง100ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮวิโก
1: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจัน
0: อือหือ
1: โรโมโน่เขาลงภาพตัวนารีกับสเปอร์เฮวิโกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
0: ครับอือจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5 ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ
1: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
0: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์แหลงแหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ดอย่างเดอร์แชบี้ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนอะพอซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอะ
1: สเปอร์ที่มีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
0: ์ครับกูจะถือว่ามีตังค์เนอะ
1: มีตังค์
0: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมไอ้มาจูดเฟอร์นันเดสนะโอ้
1: สมมติว่าเล่นมาเล
0: ่
1: น
0: 85ล้านนะ
1: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
0: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: มิซูม่า
1: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอดูพวกนี้
1: ต้องรอดู
0: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
1: สุดท้ายต้องอยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร
0: ์ผมว่าเดอร์เชบี้
1: ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
0: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอร์เชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
1: ประตูด้วยมั้ง
0: ใช่วิกาโลด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
1: ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยดัน
0: เมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิลอ่ะ
1: เออ
0: ผมชอบเลยนะ
1: โคตรเหนียวอ่ะ
0: ตัวใหญ่สูงเนี่ยเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
1: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอนะสวีเดนไอ้ประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได
0: ้อ๋อโอ้โหเมื่อวานก็ไอ้ไปเซฟตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
1: คือทั้งเสา
0: เมื่อวานไม่เซฟนะ
1: ทั้งเสาทั้
0: งเสานะต้องมีครึ่งโหลนะมีครึ่งโหลอะเมื่อวาน
1: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอริเซ่ที่กระโดดฟาดอะโอ้โหจะเข้านะ
0: ย
1: ัน
0: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
1: ่
0: มาแบบทุกทิศทุกทางจริงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอะ
1: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
0: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบเนอะนะช่วงแรกๆอะช่วง20นาทีแรกอะเห็นปะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบูก็ค่อย
1: เดินเหมือนสู้ได้นี่หว่าโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
0: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้ออ่ะพอสวีเดนเริ่มมาเฉี่ยวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
1: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นเกมลุก
1: อย่างนี้ไอ้แชกี้จบเลยสำรองยาว
0: จะไปแทนใคร
1: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดนะโอ้โหแชกี้นี่คือตัวถ่วงทีมเลยนะ
0: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
1: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
0: ใช่มันเหมือนเล่น
1: ตัวเองอะ
0: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
1: เกม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เดมเบเล่เอ็มปาเป้
0: ตะปูเออะ
1: ดูเอโอริเซ่มาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
0: มีล่าตัวเดียว
1: ม
0: าโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
1: เพิ่มหน่อย
0: เป็นบาร์โคล่าเอไป

0: ใช่ป่ะนี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้บอลลงดอร์หรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดนเบเล่อีกไหม
1: ผมว่าเสร็จเดนเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
0: เดนเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะยิงเยอะกว่
1: า
0: แล้วก็อย่าลืมว่าเดนเบเล่กับเป้เชดับเบิ้ลนะครับได้แชมป์ลีกเองได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำผมตังค์เยอะ
0: ไม่น่าใช
1: ่ครับ
0: แล้วได้ข่าวว่าสวนลุมนี่คุณเนี่ย
1: ครับ
0: ตังค์เยอะ
1: เบิ้ลสวนลุมวิ่งยิงสองรอบสวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
0: น้องเธอเป็นพิเศษหรอก
1: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
0: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เรารุ่นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
1: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
0: ใช่
1: ก็บอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันแบ่งกันเนาะ
0: ใช
1: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอย่างแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงเลง
0: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
1: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้เดชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
0: เบนเดดก็เล่นในพรีเมียร์
1: ใช่ใช่
0: ก็พรีเมียร์
1: เบนเดดก็ในพรีเมียร
0: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
1: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
0: เซเนซี่ก็ใช่
1: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอีซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
1: อีซักเจ็บต้องเห็นใจ
0: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
1: ครับ
0: แล้วก็อิกิดิเก้ก็ยังฟอร์มไม่ดี
1: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเธอลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเธอลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
0: ใช
1: ่ไหมจากเขาไปซื้อ26
0: ถ้าเล่นก็62ไง
1: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
0: ไม่ได้กลับ
1: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนาะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
0: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
1: รู้งี้นะเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
0: โอ้โหมีทั้งกี่เลขอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดดึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นในพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอริเซ่ได้ป่ะก็ไม่ได้
0: ถ้าแชร์กี
1: เทียบเดมได้ไหมก็ไม่ได้อีก
0: ไม่ได้คือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
1: มัน
0: ไม่ต้องในช่องหลอด
1: อดทนมากกว่านี้นะ
0: ดูกับซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
1: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
0: เ
1: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
0: ใช่
1: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะ
0: อ
1: ย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบใช่ป่ะเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
0: เรียบร้อย
1: แล้วเผลอส่งกลับอ่ะ
0: เรียบร้อย
1: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
0: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับเดี๋ยวเราลุ้นที่3นะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับชาญเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธุ์แท้โอเคแฟนบันทางก็สลบแล้วครับ
1: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับ
0: ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอป FM 99 Active Radio
1: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
0: ที่เป็นสีฟ้า
1: ลบ
0: ท
1: ิ้
0: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โ
1: ห
0: ลด M-Cord Connect ของใหม่เลย
1: ของใหม่เลย M-Cord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่าน ะทางโซเชียลมันก็จะ
0: YouTube,
1: ดีกว่าแอปหน่อยอะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้
0: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
1: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
0: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรก

0: ไม่พี่บริคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก
1: ผมว่ายังหรอก
0: ห้านัดยังหรอก
1: แล้วยิ่ง
0: มันเร็วไป
1: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะเออผมว่ายังผมว่าต้องเป็นสิบอ่ะเนอะ
0: คือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
1: อ่าครับ
0: นอกนั้น
1: คาริก
0: ใหม
1: ่มีคาริก
0: เออ
1: คาริกกับ
0: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
1: ่
0: ซิตี้ใหม
1: ่
0: ไก่ก็ใหม
1: ่
0: จบบอลโลกผมไปพักตามลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีซีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
1: ใช่ครับ
0: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
1: ์ไม่มี
0: ชัวร์แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่ามีแล้ว
0: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเอฟเป็น FC เอฟมันก็ก้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
1: ครับ
0: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
1: ค่ายคำสิงใช่ปะ
0: ไม่โก้เขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาควงภาคมวยแถบปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
1: ออกมาเฟียปากช่อง
0: เดี๋ยวแนะนำ
1: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
0: เออเขาสายมวย
1: เ
0: ขาชอบมวยก็ชอบ
1: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้อ้าวพี่โอ้ยผมส่งมา
0: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่เนี่ยแวะไปหาได้เลย
1: ผมไม่อยู่ปากช่องนะผมอยู่คลองเป
0: มเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
1: ดังไก่บ้านเหรอใช่ไหม
0: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย์
1: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกจะออกเหนียว
0: แต่ถ้าเราเออต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
1: อย่าง
0: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
1: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
0: สีหน้าคุณไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
1: ไก่บ้านเขาอร่อย
0: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
1: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาเพื่อได้กินไก่บ้านเรา
0: คือไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกอาไก่บ้านกับไก่ฟาร์ม
1: อ๋อ
0: ไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
0: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 99 1ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
1: เอาเหรอฮะ
0: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
1: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
0: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
1: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
0: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
1: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่คนละคนนะ
0: โก้มวยหัวแต่โก้มวยล้มเนี่ยคนนี้อ่ะที่ก็ตามหาทั่วโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงการที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
1: ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
0: เพราะรุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
1: ่
0: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
1: ไม่น่าเหมือน
0: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
1: ไม่อย่างอาจารย์เอกอ่ะไม่ได้เล่นนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้เกือบช็อก
0: ตายต้องเล่นสนามใหญ่อ่ะ
1: แต่ไอ้จุ่นน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอ่ะคือหน้ามันตวงติงเขาแล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
0: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอ่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: จะผมกลับ
0: ไก่ป่าอร่อยมากกว่าครับโหไก่ป่า
1: ไก่ป่าผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
0: ไก่ป่าผมก็ไม่เคยกิน
1: เหรออาจารย์เนี่ยก็ไม่เคยกินนะ
0: ไม่เคยอาจารย
1: ์มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนมั้ยแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
0: ก็น่าจะรสชาติของแบบอ
1: ารมณ์ไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
0: ของป่าอาหารป่า
1: เนื้อมันจะจืดๆอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ่ะ
0: ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
1: ม
0: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
0: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
1: เอาเหรอ
0: โอ้พี่จอนส่งมาบอกตอนหวยออกอ่ะ
1: เออโอ้พี่จอนเคมเน
0: าะพี่จอนไม่ใจเลย
1: นะเออหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
0: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
1: โอ้โหนะ
0: แสดงว่าก็ถูก
1: ได้นะ
0: แสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลยแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลย
1: ถูกกินซื้อ63
0: เดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอ๋อที่แถวคลอง6
1: คลอง6
0: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
1: แถวนั้นใช่ป่ะ
0: เออใกล้ๆ BG อ่ะ
1: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
0: ม
1: ันเยอะไงยาวอ่ะโอ้โห
0: แล้วเส้นนั้น
1: มันยาวเลย
0: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
1: ใช่ๆรถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
0: อ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว

0: ผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันเนี้ยเซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปบนแล้ว
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียคองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์แอลจีเรียเหล
0: ือ
1: กาน่าอีกทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแล้วกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนท์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป่ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมาก
0: หรอกไม่เจอเลย
1: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่ทูด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนะครับที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการกับแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกผมเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบขู่เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: ขู่กอดกันนัวกันหึงนัวยับเลยอ่ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะถ้าเมียพี่ท้องมาเห็นฟ้องหย่าโอ้หนัวกันยับเลย
1: ก็ทักทายกันเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อยไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าวันนี้เซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ก็ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต้มแนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มีNDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: มันเป้าก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่า NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได้
0: ใช่
1: มาเน่เผื่
0: อ
1: ลง
0: ต่ำแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าเลยนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี
1: ้ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเฮ้แต่วันนั้นเราออกสตาร์ทตีสามครึ่งกัน
0: ใช่เรา
1: ตามที่สามครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะละ
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวถูกพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เจ๋งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟุกเซเนกัลใช่ไหม
1: เบลเยียมกับเซเนกัล
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีบ้างเซเนกัล
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกัล
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไม่มี
0: ไทยรัฐไม่มีนะ
1: วันนี้
0: เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนอะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเองก็ได้ของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่พยายาม
1: ถ้ามันดีก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
0: ผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้F99จัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสนอให้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ไหมพอเกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัชชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยไปเถอะ
1: สมมติโทรมาฮอสกอร์เฮ้ยอู๋แมนยู

0: ทิ้งไว้อู๋อย่างเงี้ยไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝั่งไม่รู้เรื่องสรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
2: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำหักคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
2: เห็นเมื่อกี้มีแว๊บๆถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
2: ยังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
2: ฝนไม่ตกไงกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี
2: ้ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟุตบอลมันออกเบียด
2: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
2: ครับ
1: ไม่ถึง3
2: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกหูหัวสูงยังเลย2,500เลยเหรออ
1: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
2: เสื้อวอร์มมั้งเออน่าจะเสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะ
2: ไม่
1: ใช่เดอะบอยนะคร
2: ับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
2: ก็เดอะบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
2: ะ
1: ก็เกมมันเนี้ยเล่นที่ซีแอตเทิลนะครับ นักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
2: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียง

0: ค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
11: ครับผม
10: นะครับเป็นแฟนในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับ
11: ครับ
10: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
11: ต้องแดงอะ
10: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
11: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
10: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะต
11: ั้
10: งแต่สมัยคุมริวนะครับ
12: สนับสนุนโดย
13: ท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
16: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
18: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
19: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: 50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
5: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอกซิส
6: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
5: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาเน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโหม่งทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาจังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วเลยเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคริปเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนแล้วครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาล่าโหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาเทซิสโอ้โหวางมารู้มันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
6: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
5: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอาจับล้อไปเองครับมาเน่เลาะซ้ายมานะคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
6: แน่นนะริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
5: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนโหม่งสกัดได้ครับเดอะคริปเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเกแปงเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอาการะเกนะครับให้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาดิอาตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้โหต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปคลองบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับจะให้กับ NDI ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
6: กล้าคลองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้สินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
5: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะ

0: บอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับซาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดเคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้าล้ออยู่ครับคาสันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับอ่ะจะหม่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเจนิวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับทางด้านของมูริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชเดมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆก
1: ัน
0: นะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้ได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าว่าจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่นะครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว1-2ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับชิลามันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเมลจาคอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: เซเนกัลอิสเมลซาเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับทอสซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งแลบมาเข้าเหลี่ยมซ้ายก็โดนจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกลับมาใหม่แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่ามูริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดโอมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมรับท้านี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่ามูริเดียวเนี่ยรับไปได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับได้แค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับมันเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกเปเตดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเหมือแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเทียวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับคล้องบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูครับคิวเดอบรอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดน

0: บนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้สินรายตานะ
1: ใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดลแกยืนจุดตรงนั้นพอดีครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้โหอย่าตาจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียร่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่นะครับข้ามไปอีกฝั่งนึงครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดนึงนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบลจะขอบคว้างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้แต่ดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มาต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกามากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกกาอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างนะครับวานาเคนให้มาชิลมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิลมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
0: เดี๋ยวเยี่ยมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบเขตโทษในพื้นที่ของเซเนกัลก็ปล่อยให้เซเนกัลครองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
1: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกัลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายทีครับจ่าขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวลูกนี้ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
0: โอ้โหลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาได้ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบอู้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
1: ซาเนี่ย
0: ได้ชาร์จต่อครับ
1: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซุปเปอร์เซฟครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
0: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
1: โอ้โหบอลยาววางข้ามมามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหเติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกะยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
0: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดเคเทเลเลอร์ทั้งทอซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
1: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจับสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
0: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
1: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมาเนเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมาเนเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียส คือพอเบลเยียมได้บอลเนี่ยเซเน

0: กล่าวกันมาเอาแล้วเปิดบ่อนไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วตุ๊ดเทียดยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอาตูเทียสอยู่ในเสร็จเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาอิลอัสซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหเมเคเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครู่นี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นมาที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ช็อตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดอแคเรเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับเจอแล้วตูทีละมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโมงไว้ได้ครับเดนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับเอดีไอเจอกับอาตูเทียสไปก่อนมีมานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์คเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการ์นาเกย์จังหวะสุดท้าย
0: การ์นาเกย์ครับขออภัย
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรครับลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
0: โอ้โห
1: ภาพตัดมาที่เดอะบอยได้ยิงเลยครับ
0: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ก็ตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอบรอยโอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
1: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเลก้าไม่ได้เป็นรองอ่ะนะ
0: เหนือกว่าด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอ่ะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับโอ้มันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับชิลมานก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI บาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซริก้าได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
1: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
0: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าจะเป็นเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
1: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
0: คือปล่อยให้เซเนกัลแกครองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี่ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับนะครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเปล่าไปแล้วครับ
1: นำหน้าซาดิโอมาเน่
0: มาเน่ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเกมก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20 นาทีแล้ว
1: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
0: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
1: ใช่
0: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
1: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอซาก็ได้ลุ้นนะครับ
0: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่คือเป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับส่วนใหญ่ตอนแกคุม

0: ผิวหลังนี่ก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับวานาเคนตรงกลางก็มีสีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวัดกลับมาได้มงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิศิลป์ว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
1: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มือกลางอ๋อนะครับ
0: หาบิบเดียล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
1: นี่โชว์ตึกเลย
0: ใช่โชว์ตึก
1: เลยที่เซียเทิร์นไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
0: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
1: หลังชัวร์ดีนะไม่บิวไม่เซตอะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
0: เนียคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เนียคาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
1: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเซเนกาลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับเอดีไอรับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับยาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายาคอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกาลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยเยอะนะในพรีเมียร์ครับคาสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
1: ก็เหมือนจะรู้เรียมมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
0: โอ้โหตอนนี้เหลือแค่เดคเลเลอร์โอ้โหยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
1: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้โอ้โหดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษนะ
0: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
1: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะคลองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
0: ใช่ครับนี่คือแบบคลองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับเนี่ยบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกะหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โขกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1-0ครับ
1: ฮา
0: บิบเดียล่าครับ
1: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได
0: ้เลยครับ
1: โอ้โหคราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
0: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
1: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับเมเคเล่ พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีแล้วเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
0: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25ทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
1: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอ่ะเขาก็เล่นสบายเลยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
0: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซ็นเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกาดดวนกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกหุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
1: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
0: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดือบร้อนต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางกาดพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับฐานะของมาเน
1: ่
0: ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
1: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่แต่คุณบอมบี้นะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
1: ใช่
0: จังหวะจะยิง
1: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยแต่คุณลงเล้ง
0: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบกริบเลย
1: ใช่ใช่
0: เป็นมีโดกูเลยครับ
1: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักครู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวอ่ะก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
0: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทางเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
1: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียร่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
1: คุณชัชวานครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
0: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
1: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
0: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
1: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอ๋พี่อู๋พี่เอกนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
0: ครับ
1: เชียร์เหรอ
0: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
1: คุณธรรมยศสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
0: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อย
1: ใช่
0: เพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นปะปายแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ยังมีอังกฤษเนี่ยเหลือเยอะนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
1: เชียร์เป็นทีม
0: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู
1: ่
0: ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
1: ่
0: เล่นมันดีนะครับ
1: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
0: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดอบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลูดิกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเดอบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึง

0: ตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
1: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โห

0: จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
1: จับลูดิกาเซียแทนฮะ
0: อ๋อลูดิกาเซียวิ่งไป
1: เฮ้ยหรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแกเปล่า
0: ไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอตะปิงเกอร์พอดีลูดิกาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กไอ้ตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
1: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
1: น่าจะให้ดรอปบอลแ
0: หละก็ยัง
1: แต่เป็นการทดลอง
0: อยู่ที่เดอคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
1: ่กระโดดเฮนี่มันนี่อาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดนะก็สูตรมันจะเป๊ะพอดี
0: ครับ
1: ลุยต่อครับ เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
0: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
1: อ
0: าจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ดูสิที
1: ่การยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
0: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดิเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวิศินไม่มีอะไรครับ
1: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับวิศินแกบอกครับ
1: จังหวะจะแตะหลบทางด้านเนกาเต้แต่ว่าโหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
0: กี้ผมว่าแกดึงชลลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้สินแกเลยไม่ให้เลยครับ
1: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะทันนะครับ
0: เนี่ยแล้ววันนี้กาน่าเกกับปาร์ฟเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีก2ฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
1: ครับ
0: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดหนึ่งแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
1: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
0: 10ปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ
1: ้แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันฮะ
0: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
1: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ใช่
1: ไอตัวฉีดน้ำ
0: ใช่ใช่มันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากนะครับดูว่าโหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบรอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ครับยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับ
1: วานาเคนเดี๋ยวก้าวทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเบลเยียมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
0: แต่บอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดอร์มันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดอร์มันคาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงนี้ครับ
1: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับท็อตสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าทะลุป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้าย คืนหลังมาครับยาต้าสลับมา

0: กานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับจาคอบยาคอบมาเน่เคาะจะชิง1 2กันมาเน่เข้าไปแล้วกับเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่1 2กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิงจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิงแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่นะครับ
0: มาสไลด์พอดี
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
0: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียอีกแล้วครับเดอะคุยเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับแม่โอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูดิครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซาอย่างดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบยาย
1: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
0: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโดน
0: กล
1: ั
0: วโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอตูทิอัสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
0: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูสองจะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิผู้จังหวะฉลับไปฉลับมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้ทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
0: ่เงยหน้ามาเจอป๊าบเกตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอป๊าบเกแกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ให้ดูภาพชายครั้งหนึ่ง
0: ถ้า
1: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
0: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงเนี่ยพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
0: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปฉลับนิดนึงอ่ะบอลยาวครับบอลนิดเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเตลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลยอ่ะ
0: ได้ไปอยู่ฝั่งขวางนะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเตลาเล่
1: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้าครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
0: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลิเดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลิเดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
0: อุ้ยเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดอะคูเปอร์เดอะบอยเก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดอะคูเปอร์เดอะคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้ไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอัตุทิอัสให้มาจิ้มไปเคเล่ตอนนี้ขึงไว้อยู่นะครับคาสตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับคาซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับท็อตซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบ6หลาแล้วจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดอะคูเปอร์โอ้โห
1: โอ้เหมือนคัตแบ็กตามสัญชาตญาณ
0: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับ

0: ครับซันเย่ลุยมาอ่ะต้องมาเองครับซันเย่หยอดเข้าไปดื้อจับลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดเคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: โอ้กองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับอุซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: เดียร์เดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับแต่เดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่คาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะก็ได้อยู่นะ
1: เอาดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งมาด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราไปประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาภาคบอล
0: ก็ได้โอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเดียต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกัลก็แกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับเอมิเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแหลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับในมีอะไรครับช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดคเทเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านมูริเจียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือฉลับแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับช้าไปหน่อยครับปั๊บเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกหนึ่งครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คมไม่ดีหน่อยครับคือมัวจะไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับอ่ะยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของเดอะคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบไปโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
0: ประสบการณ์อย่างดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้โหคล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับ

0: ไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอดีไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มแล้วครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอดีไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านดีเยล่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: ใช่ฮับเดียล่า
1: เนี่ยมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเรเกลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ต
1: ั
0: วพีเมียกับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
0: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปาร์กเกก็อยู่ในมาลิกาสเปนเนี่ย
0: ไอ้กาหน้าเกก็ใช่ครับ
1: เขาบอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
0: ครับ
1: อิสเปลจากขอบตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
0: จากขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล
0: ้
1: ว
0: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
0: อ๋อใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดี่ยวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง 1-2 ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได
0: ้มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอบรอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
0: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกย์ครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกย์การหน้าเกย์เหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ลงต่ำหน่อย
0: ให้ปั๊บเกย์ชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามากระโดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันอ่ะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
1: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้โหมาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็บุ๋มมาโดนซ้ำอีกทีนี่โอ้โหสองช็อตครับปาร์บเกย์ครับมาซ้ำดาบสองผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: ซ้ายเดอะคุยเปอร์ขวามีเดอะบรอยยืนอยู่ครับ
0: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
1: นี่ก็
0: ไกลไปหน่อยครับ
1: เล่นกับไบรตันเดอะคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
0: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดอะคุยเปอร์ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
1: โอ้มีเชลมานอีกคนหนึ่งนี่ก็จอมฟรีคิกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
0: ทีละมันแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนครับซ้ายเดอคุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งกันครับ
1: โคตรชัว
0: ร์เตะไปไกลก่อนครับ
1: ว่าทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับชาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิรมันตัวเติมทางขวามีครับชิรมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดีลานาทีที่25นะครับโอ้โหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: มาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
0: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโหไม่เจอ

0: ่อนเลยครับ
1: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
0: ครับ
1: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับจากคุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับผม
1: ก่อนไปเบรกกันนะครับจากคุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
0: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เยอะตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนี่เป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
0: ๋ครับ
1: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
0: ทั้งฟังดูตรงนี้ด้านเนื้อหน้าเหนื่อยใจ
1: ใช่นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
0: ครับผม
1: คุณพี่สารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
0: ครับผม
1: แต่คุณ
0: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
1: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกมที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาจากคุณสร้างสุข
0: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูม
1: ิขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือว่าคนละโซนเลย
0: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
1: พี่ผมคนกรุงเทพ
0: และไ
1: อคุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
0: โอ้อังกฤษช่วงมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
1: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
0: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเซลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
1: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
0: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
1: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึดอย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
0: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเน
1: า
0: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
1: ่
0: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
1: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
0: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
1: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
0: คร
1: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
0: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
1: แต่เลือกยี่ห้อเลยนะ
0: ต่อยหน้าอาจารย์เอกแค่ไม่รู้จะระบายอะใคร
1: คุณทีทีเคสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
0: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าหลายจังหวัดนะ
1: คุณนิกกี้เหรอ
0: ครับผม
1: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
0: แต่เขาก็ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
1: เอาจริงอย่างที่บอกอ่ะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอ่ะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
0: ่าใช่ครับ
1: คุณเชื่อชัย
0: ติดให้ทายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
0: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
1: ก็เสมออิหร่านเสมอ
0: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
1: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
0: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
1: า
0: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
1: คุณภูสันนิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอกนะครับ
0: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
1: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
0: ทาง SMS เนาะ
1: SMS
0: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
1: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
0: มันหล่อไปเน
1: า
0: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปทำไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันฮีไปทำพวกอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรเงี้ย
1: นี่ถ้าฟังจัน
0: กาอะไรเงี้ย
1: ถ้าฟังจันอู่แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
0: ไม่หรอกเพราะผมพากย์เองผมก็ง่วงนะผมก็หลับ
1: พี่เอก
0: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอก
1: ว่ะโอ้ผมก็เบอร์อยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอู๋มาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
0: ที่ไหน
1: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
0: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
1: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะ
0: อ๋อ
1: ใกล้ๆบีจีอ่ะ
0: ูอยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
1: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงษ์ธรแสนนาการ

0: แสนชัยมวยไทยยิมผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู่สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาทออันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่เล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปัตเตมีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่ใช่ไหม
0: พี่แก๊งพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่
1: อ
0: ยจะไม่ว่างเลยพี่เสา
1: ที่ติดงานสนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่
1: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
0: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
0: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วของผมจะนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
0: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมาเลยนะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ยังไง
0: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชิตหมอทักทายครับผม
1: ครับผม
0: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจุดมีรามปามอยู่ไหมครับนักเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ์
1: ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
0: ถ้านูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
1: เสร็จ
0: มีโอกาสโดนอ่ะ
1: น่าจะแบบเนี้ยอื
0: ม
1: แล้วก็ห้ามโดนลูก2นะผมว่าถ้าโดนลูก2เนี่ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะอืม
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนมั้ย
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: Dot.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: รือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
9: ่สนุกเกอร์
8: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
10: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนักเตะนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
12: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริสเชอร์มันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
11: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเอง
12: ใช
11: ่หลังจากนั้นก็เป็นเมเนเคนไปนะครับ
12: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
11: ตามตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยแหละครับ
12: ครับ
11: เขาเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
12: ใช่
11: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีละมันเลยครับ
12: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ1-0
11: เรียบร้อยอะเดคเคเลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
12: ครับนี่เห็น

0: ผู้ฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่คุณเอสโซ่แฟมิลี่หูรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
1: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทางด้านของเซเนกัลนํา 1-0 แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับดูมาดูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับเดคาเลเลอร์ก็โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
0: ใช่
1: น่าผิดหวังเลยครับ
0: แล้วเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยน์เชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
1: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับอีเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
0: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
1: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมธงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ต่อแถวซอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซเนกัลจาคอบให้มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดลูโอ้ฉลาดโอ้ฉลาดไหมเอ็นดีไอครับ
0: โอ้โหเซเนกัล
1: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
0: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้จะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาในมงไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงวุ้ยไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
1: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอสซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
0: ้ชอบแนวรับเซเนกัลตรงนี้ครับไม่เสียดายบอลครับ
1: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
0: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
1: ดูแนวรับนี่เซเนกัลนี่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
0: ล่ะสาดหรือสัตว
1: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกัลก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปาบเก๋ให้ทะลุมา ADI จับพลิกเอาพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
0: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
1: คือวันนี้แกเอากานาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับกานาเก
0: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดีเอล่านะครับ
1: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาขอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
0: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดโอมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูอย่างแหวกคาสซานเจ่กับโดกูที่ดื้อเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่าครับ
1: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
0: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียคองโกไป 2-1 นะครับ
1: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะคร
0: ับ ใช่แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
1: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตุเทียสเปิดตัดไหนเข้าไปครับเดอะคุยเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้วานาเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันโอ้วันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกัลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวซะอีกโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร
0: ์ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมยังคึกอยู่

0: นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
1: ดูทุ่มมาครับพยายามจะพลิก NDI แกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดคูเปอร์ต้องดึงครับ
0: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
1: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
0: ใช
1: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดิอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมลจาคอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาดิอาลาจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอดีไอขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลิงชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมายิงเลยโอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียตาเลียร่าคนเดิมนะครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
0: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบดียาล่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
1: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ต้องดีกว่านี้มันต้องกรองอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพักออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาจิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาเอลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
0: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาเอลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี๋ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบครับ
1: อยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
0: โอ้เตือนลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมกูเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
1: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้ก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
0: พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
1: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันพอยิงเต็มข้อเลยครับ
0: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
1: นี่เนียนมากครับ
0: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
1: เข้าข้อเลยนะเต็มเลยครับโอ้โหคุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
0: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
1: โอ้โห
0: เท้าขวาของอิสมาเอลาซา
1: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับโอ้โห
0: นี่แฟนโดว่าเนี่ยแป๊บเชียวกระโดดกับหมัดเลยสู้สู้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
1: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยคร
0: ับ จบเลยนะครับเนี่ย
1: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาเอลาซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาเอลาซาครับ
0: ประตูที่4ครับ
1: ประตูที่4นะครับโอ้ที
0: ่มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากยากิเต้ครับอาจารย
1: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวางมา
0: วางแนวลึกมาเลย
1: เอาประตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอ็นดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง1 2กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือทีละมันครับ
0: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี้บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
1: คือวันนี้
0: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
1: หมดมุกกันนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
0: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
1: มาก
0: บ
1: าลานซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้เต็มข้อเลยครับ
0: เตียสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษละ
1: โอ้โหแล้วดูพอภาพชาฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วก็สุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแตะอ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจะสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมา

0: ไลท์อีกทีหนึ่งผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดคเทเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเซเนกา
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้โหนี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเน่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: NDI ก็ได้ NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับกระโดกูตัวนี้เดียวไอ้จา
1: คอบอกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้จังหวะโยกของโดกูครับ
0: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกาแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับชิรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะชิรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสเบลจาคอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: บอลแบบนี้น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะก่อนเวทโทก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
0: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
1: เดอะบอยออก
0: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆแกเป็น
1: โดกูด้วย
0: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโอ้โดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนนะเดอะบอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับเชมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาเนเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
1: ้ลูเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
0: เด็กบุเดก้านะครับลูเคบาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก
1: ็สายจี๊ดเหรอ
0: ยังแล้วก็กล่องหน้าได้ด้วยเขาสายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นล็อกคัตแบ็กไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิล จาคอบเนี่ยทางเซเนกาลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเนี่ยแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงแล้ววันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
1: กลางดิยาล่ากับปาร์เกนี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เกก็ไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกาลนะครับเขานั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
1: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างงี้ได้ไหม
0: น่าจะถลอกแล้วนะจันเอกนะหุ่นเห็นเซเนกาลทั้ง2ชั่วโมงเลย
1: คุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
0: ครับ
1: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
0: จบเลย
1: เดียคองโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
0: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
1: ดูที่แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
0: จดอยู่นั่นนะครับ
1: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
0: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
1: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอะไรเงี้ย
0: ไม่แบบ
1: กลับจากอเมริกาเงี้ย
0: คือขอโทษด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
1: หรือว่าจดโพยหวย
0: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล
1: ้
0: ว
1: งวดหน้าล่วงหน้าก็เลย15วัน
0: นั่นเลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนอะ
1: ใช่
0: ก็ยังเล่นเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบเนี้ย
0: พอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับ
1: นี
0: ่ไม่ชิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
1: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
0: เจอรูดิกาเซีย
1: หนักกว่าอีกอ่ะ
0: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนเลียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ไปอยู่ป่ะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยมั้ยเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0แล้ว
0: ครับ
1: ผมนี่ผมเชีย

0: มาแน่แล้วผมอ่ะ
1: ครับอ่ะดูจังหวะเซตตรงเนี้ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสไมเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
0: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
1: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอสยิงยัดซะเลยนะไม่พอครับแม่สาวแรกเป็นจีรมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
0: จังหวะเล่นกับลูกากูครับโหสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชลมันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้จังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเล่นเซนก็แฉลบออกหลัง
1: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหัวไม่สนเลยครับ
0: ต้องแบบน
1: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับแต่นั้นของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวนายจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือซ้อนสองครับจะมีมาเน่ก่อน
0: ใช่
1: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็กจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนนั้นดีไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเปิดทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกาโกจิ้มคืนแล้วก็ลูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะคลุกคลิกนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับรูดิการเซียโมเรล่า
1: ครับจีนังจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
0: ถามทีมงานก็ได้มั้ง ถามทีมงานก็ได้มั้ง
1: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็ค2ฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเทไปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
0: เจ็บก้นแล้วเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดิโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย21ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้วิโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้เนาะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิฟ้องผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีนี้ต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
0: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยรูดิการ์เซีย
1: ไม่แต่แกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้สาประตูอย่าง
1: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
0: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
1: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตุเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลยไปเหลืองไหมไม่รอดครับมิเคเล่
0: โอ้ลูกนี้นี่ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่
1: า
0: คือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
1: ยก
0: เน
1: ี่
0: ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
1: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมคเฮเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะครับแบนดันเมคเฮเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซา

0: สมาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาท
0: ีต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอะบอย
0: เดอะบอยครับวันน
1: ี้เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วบอลถึงเดอะบอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับชนะเซเนกาลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ชนะของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินก็ต้องกลับหลังเลยครับแบ็คเคนเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะโอ้ต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปั๊บเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับเพราะปั๊บเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: โอ้นี่โคต้าแรก
0: นะแต่ไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปั๊บเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับกามาร่านะครับลงมา
0: เรามีกามาร่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาร่าปาเก้เนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเก้ครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนเลยครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จับฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าทีละมันครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเด้งด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: เขาใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้โหวันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาจูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
1: โอ้โหนี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี
0: ้ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังได้เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับพอเปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาร์กเกครับ
1: เบลเยียม
0: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือโคต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับทางด้านโมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็

0: ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
1: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเกียบาคิโอ

0: หมดควอเตอร์3ก็2-0นะครับของของเซเนกัล
1: อ้าวมีปัญหากันไหมเอาต้องมาแยกก่อนครับ
0: เยอรมันทอสซาครับ
1: ทอสซาเยอรมันไปโวยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยลูกกูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกไม่ได้เดี๋ยวนะครับ
0: ลูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะ
1: อ
0: ย่าไปอยู่ใกล้นะ
1: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
0: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
1: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
0: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาแน่เดียวนะวันนี
1: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องไปยืนคนละฝั่งทีละมันไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
0: โอ้ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
1: ต้องดีมากเนอะ
0: ใช
1: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปดิทางอาตูเทียสแกก็ไม่กล้านะกล
0: ั
1: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
0: พี่แฟงปกติว่าบ่อยไหมครับแต่คุณพีชี
1: ่ยังไงอะ ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
0: ไปเล่นว่าริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับจันเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16 เซเนกัลทั้งใจครับ
1: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
0: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
1: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2
0: ค
1: ุ
0: ณนิกกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
1: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
0: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาลาห์นะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
1: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
0: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
1: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับADIออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครั
0: รบ
1: ตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
0: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มบายเราลุกมา18ปีเกมลุกจากเพชเชนะครับ
1: แล้วก็ดีอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดีอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
0: ปั๊บมาตาซาครับ
1: ใช่ครับปั๊บซามาครับ
0: โหนี่มีทั้งปั๊บเกปั๊บซา
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยแต่ปั๊บเกเราออกไปแล้วครับ
1: ปั๊บเกปั๊บซาปั๊บซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปั๊บเขาให้จ้าเด็ก
0: จะเอาแบบ
1: เขาตอกคอ
0: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บๆเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดนะท่านอู๋อ่ะ
1: ต้องสี่คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูแคปเปคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแบ็คเคเล่ให้มาที่อาตูเทียสครับหวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโหดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
0: ครับ
1: โอ้เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนกระบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวเข้าลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วเกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้าย

0: ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามีกามาล่าไปสุดเส้นหลังกามาล่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมาได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะครับ
0: เรื่องความสดนี่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วี่แววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเบลเยียมอ่ะบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
0: ่
1: ะว่าตรงกลางบู๊สู้
0: ไอ้พวกเบอร์10ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่นี้เซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะคืออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยก็ไม่รู้ทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่าลาสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมารุกีดานทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับลาสเกนคืนหลังกลับมาให้อาตูเทียร์ล็อกยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้ครับ76
0: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูเคบาคิโอตอนนี้มาตับฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าท็อตซาก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้มุ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับอ่าแต่นั้นของปาฟซิชมงตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกาอากาศมุ่งทิ้งกับไปเจอหนุนเอาบูสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูแคเบโกพยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูแคเบโกเข้าซ้ายแล้วล็อกจริงดูโอ้โหได้แค่เสียวครับลูเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
1: บอลออกจากเท้าดูจากภาพนี่นึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวตัวแฟนบอลเฮเกอร์ครับเป็นบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
0: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปั๊บซิดเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
1: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับ
0: โอ้
1: มูริเย่ลงมาครับ
0: ก็น่าจะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้เป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
1: ครับ
0: โอ้แกไปดัดครับนะ
1: ว่า
0: เขาเล่นได้หมดนักเตะดัดบุญนะครับโอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ที่ไปสอยมาแน่ครับหมั่นไส้ปะเมื่อก่อนไปนี่อดีตตั้งแต่ดอทมุนอันนั้นอดีตตั้งแต่บาเยิร์น
1: จดอีกแล้วรู้ดิ
0: โอ้โหรู้ดิกันเซีย
1: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
0: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
1: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
0: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีดน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซาโนมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมามูไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
1: จริงอ่ะน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
0: ตอนนี้นะกระเดกกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2-1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จากไถอ่ะโดนเตะเมเนเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับก็เก็บตกได้ครับกาน่าเก
1: ดีลาเบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
0: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้ คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเดล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อปซานนี่ไม่ไหวแล้วท็อปซานแค่ก็30กว่าไปแล้วครับ
1: โหถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
0: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 อ่ะบอลทะลุตามช่องคัทแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอันตุเทียแล้วโมเรล่าจะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอ้าเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูมาว่าฟาวไปก่อนครับโอ้โ
1: หแคสซันเย่ครับ
0: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาซานเย่
1: เต้นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนโอ้โหนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมุนกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อีกเก้าเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
0: ตกลงยังไงครับเนี่ย
1: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเบลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
0: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยเอาได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
1: ยิงเลยไหม
0: ได้ลุ้นนะครับ
1: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
0: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลูกโลกลูกโมงนะครับลูกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคบาคิโอโอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคบาคิโอก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโอ้โหดูค่าไอโก้เลยครับ 0.4 อ่ะจีมอย่างเบลเยียม
1: เก็บลูกตื่นมาลูกกระกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิยายยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิยายครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอค่าเอ็กจีเอโก้นะครับแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม 2-1 ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: อีก
0: ว
1: ่
0: า
1: อีก8นาทีอ่ะ
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกัลแต่เซเนกัลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: ใช่ๆคือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับเซเนกัล
0: ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคบาเคียวหยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาซานเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คุณดูบารีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวัชิริยุปจอมถุย
0: ฮะหน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้ายุปครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับชิรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ชิรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ่าของเขาบิวบิวบิวนี่ไงบอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลิทเทอร์มันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิสแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิสแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูถึงตรงนี้แล้วยากเลยครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไว้ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้ากรอบไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับทางด้านของปาปซาแล้วก็เป่า ล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมธงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดโอ้ไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตอื่นเนอะโอ้
1: จังหวะต่อเรื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมลจาคอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี่ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคืนหลังกลับไปก็โอ้โหดีรวยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนนี่คร
1: ับแต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวจะจ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาท็อตซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปครับโอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อ่ะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเราได้โอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมอย่างแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10เลยครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล
0: ้
1: วโอ้โหแนวรับ
0: หลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปั๊บซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
0: ชิดแล้วครับจะดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
1: แสบมากเลย
0: ปั๊บซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ต้องดู
1: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
0: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกัลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกัล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโหม่งตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนกันเอ็มบาร์ยิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีแลมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลชันแหลบมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซ้ายหยอดซัดเลยแล้วมงลูกนี้โอ้
1: เข้า
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โมริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: ใช่ครับจะเป็นเชรมันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะอาจจะมีจังหวะเช็คโอ้เซ็งเลยครับ
0: เที่ยวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลคอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชลมัน
0: เดียวรับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโมงเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้แต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่ ครูเดี๋ยวดูว่าเป็นอิสมาอิลซาหรือเปล่า
0: แฮปแฮปแฮปแฮปคู่นี้มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับโมดีเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู1-2นาที86ประตู2-2นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยออกไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับครับเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าโอ้เดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5เนี่ยโอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของไซโดมาเน่นะ
0: คร
1: ับ ซูเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆแสดงของ ADI อะไรเนี่ยออกไปแล้วด้วยครับโอ้อ่ะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าเดียตาแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้ครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมเนซา
1: อย่างสมมุติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์บเกย์เงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยืดได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้ดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
1: ครับเกือบมีหมัดน็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนโมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเคบาคิโอไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียมมิเคเล่ครับ
0: 2ดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์บเกย์แกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอาบิบเดียร่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอด
1: แล้วไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี่
0: เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคบาคิโอตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่2-2ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูโมงพักมาให้แล้วปูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาร์ฟซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดว่าเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับป้าฟ้าให้ทะลุมาอิสเมลจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาร์ซา กาน่าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งนะนี่อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเกแปงเดียต้าถูได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาปซิชครับปาเทซิชให้ไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนี่ยคาเต้ก็วนเก็บมันเล่นแล้วครับโอ้ห้านาทีครึ่งไปแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่นะครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกะกานาเกะหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
1: ในกรอบเขตโทษมีอิสเมราซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับโน้ตดูจากตรงนี้ทุกตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหอารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับกลายเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
0: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ใครเจ็บเมื่อไรก็โทรมาโทรมาที่นี่นะคะตี52นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะมันก็เลือกให้เรานะเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสอ่ะคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สสิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าคึ้มๆอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดที่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปาโมดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินบะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงเหรอคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของเหรอคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสปทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิตจากบางระกำนะคะพี่มณิตตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อมากพี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ยาทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอนตีสองฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากว่ายอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนอ๋อพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่แหละค่ะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้ ถูกลอตเตอรี่2ใบ12ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะอ๋อพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะ CSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างหนึ่งเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มเต็มนะคะโอ้โหจัดไปเลย30ล้านเต็มเต็มนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พลัสลอตเตอรี่พลัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวมั้ย36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แค่เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยอู้มาแสดงความยินดีเอ้าก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิบจะเริ่มก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดเราเป็นยังไงอ่ะเรามาฝันว่าเราต้องแบบเงียบๆหรืออะไรยังไง
1: เราเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: กองยาวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ใช่ไหมถ้าสักสองล้านก็ยินดีให้เรียกญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลม

0: แล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30 ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พลัสนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: เออ30 ล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: เออให้โอนมา
1: เออ
0: แล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะ อยู่วันเนี้ยเงินโอนเพิ่งโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30 ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเนี้ยคุณแม่เสียงนี้30 ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30 ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20 บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: จะมีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานก็ไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็ไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะเออก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปน้อง
1: โอ
0: ้เออที่ก็โอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: เออมีอยู่ประมาณโอ้หลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนน่ะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: เอออย่างนี้ต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงเนาะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่หร
1: อ
0: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
1: โอ้
0: เออแต่เขาก็ลงทะเบียนเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ์นะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25 ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1 ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1,30,000ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1 กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: จริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะฮะ
0: เยอะ
1: ช่วยแบ่งเบาได้เยอะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนนะมาจากลาดพร้าวนะคะน้องดง
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
0: เสียงเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเลย
3: บอดลงคอ

0: หมอวัดลงคอโดนฝนเหรอคะพี่
1: เข้าใจเข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ใช่วันเลิกที่จะคอมีเห็นขึ้นอยู
2: ่มันมีฝนไปปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
0: อ๋อโดนฝนไปปล่อยมาเออว่าแล้ว
2: แก้วอ่ะ
0: ค่ะโอ
2: ้ผม
0: เลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
2: บอกครับผมจะสอบถามพี่ศรีหน่อยครับฮัลโหล
0: ค่ะค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ศรีมาทุกวันแล้วครับเช้าจนเย็นเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
0: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
2: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่ศรีคือพี่การมันได้800ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
2: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
2: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
0: ก็800ก็2คนใช่ไหม
2: 800ที่ผมได้แล้ว
0: ก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่
2: ใช่ครับ
0: แล้วสายอันไหนคะที่ไม่เข้า
2: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
0: เบี้ยเพิ่มใช่ไหม
2: ครับ
0: เบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต
0: ่ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
2: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
0: เยอะทำไมถึง1,400อ่ะต้องเพราะอะไร
2: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
0: 600กับ800ก็1,400แต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
2: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนละวัน
0: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องโด่งเนาะ
1: ใช่
2: อะไรนะครับ
0: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
1: ่ใช่ครับปีที่แล้วเอ้ยกุมภาปีนี้ประมาณกุมภา
2: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
0: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
2: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
0: นี่คือประเภท3ใช่ไหมคะ
1: ครับประเภท200นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
0: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
2: มีครับ
0: อ๋อมีด้วยก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
2: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
0: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
2: า
0: ะ
2: มาส่งฟ้าเลยเขาได้1,000
0: เงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรบัตรเนี่ยสวัสดิการ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยมีเราก็มี
0: ใช่แต่ที่ไม่ได
2: ้บัตรประชาชนเนี่ยเขาเพิ่มมา700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น1,100ที่ได้วัน300
0: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี
2: ่อะไรนะครับ
0: พออยู่ได้ใช่ไหม
2: ก็1,100อยู่ได
0: ้อยู่ได้เนาะ
2: ก็2เดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่2ก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำมันน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งอะไรพวกนี้แต่ไอ้เงินพิการเนี่ยทำไมมันไม่ได้
0: พ
2: ี่ก็มี
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
2: ครับแต่คนพิการไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น1,400ทุกวันที่10
0: ค่ะ
1: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
0: ่ผม
2: จดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได
1: ้อ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
2: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
1: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
2: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
0: ไอ้
2: ได
0: ้ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวไปวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าไมค์พอเพลงจบบอกหน้าไมค์แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จบตอนนั้นดีกว่า
1: พี่

0: เดี๋ยวพอวางสายกันพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์เดี๋ยวได้โทรหาพมใช่ไหมคะน้องดวง
1: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
0: ันที่ยี่สิบเงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
1: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-2706004เนี่ยฮะ
0: อ
2: ะไรนะครับ
0: เดี๋ยวบอก
2: 02
1: เบอร์02นะพี่แล้วก็270
2: แล้วก็1,400ใช่ไหมครับ
1: 6,400ครับ6,400
2: 6,400โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
1: ได
2: ้ขยับให้ดี
0: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าไม
2: ค์ได้ครับ
1: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให
2: ้กดได้
0: ได้ได้นะพี่นะ
1: เป็น SMS เข้าไปให้ครับผม
0: ค่ะขอให้พี่อนันต์แข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
2: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
0: อ๋อยังอยู่คนเดียวนะคะ
2: ครับ
0: ได้ครับ
2: พี่สี่ถ้าพูดถึงก็ได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
0: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
1: ใช่ทุกวันที่20ครับพี
0: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
2: ทุกวันที่10นี่ครับ
1: ถ้า200นี่มันจะเป็นทุกวันที่20
2: อ๋อ
1: ครับพี
2: ่ครับครับ
1: เขาก็จะคงจะไปตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
0: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
2: ครับครับ
0: 02อ่ะพี่ไม่ต้องจำ2706400อย่างนี้แล้วกัน2706400เนี่ยแค่นี้พอ
2: ครับ2706400
0: นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องลุง
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: นะคะ2706400จำแค่นี้พอนะคะ
2: โอเคครับ
0: ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังเนาะ
2: ครับก็พอดีน้องหลังไมค์เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขอ
0: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให
2: ้คอยนวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
0: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะโชคดีครับพี่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อน้องดุ้งบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400นะฮะดอกก็ได้ไปถามว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
0: แปลกเนาะทำไม
1: มีแต่มันมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
0: ดูดิมันคือไม่น่า
1: จะต้องว่างได้ไงเนาะ
0: ไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะอะไรยังไงค่ะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเทคได้นะคะลองดูนะคะ
1: น่าจะได
0: ้
1: ค่ะอีก200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมันมีความหมายนะ
0: โอ้ยก็นั่นแหละคือข้าว
1: คือ
0: ไข่ได้2แผงนะ
1: เดือน
0: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองอุ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะนะจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
1: จริง
0: สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่า

0: ขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนที่จะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็น Grab มาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับอาจจะไม่ใช่ Grab แต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: คุณไม่ผิดนะ
0: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: ไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
1: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนเลยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงยังไม่มาแสดงตนเนาะ
1: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆพี
0: ่
1: แต่เวลามาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำบุตรนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
1: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
0: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การติดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่านะเห็นกระบางกระแสข่าวก็บอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
0: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: กระแสข่าวก็บอกว่ายังครับบางกระแสข่าวบอกว่าน
0: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนน่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
1: ครับ
0: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่ประชุมกับทางปปส.แล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
0: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่ง

0: พรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างน้องนึกออกไหม
1: จริงจริง
0: นี่คือเกิดความเสียหายนะครับ
1: เนี่ยฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABF ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างๆนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่ว่าก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
1: คร
0: ับ เป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องลุงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการจ้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
1: ครับ
0: ที
1: ่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะที่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันเนี่ย
0: วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
1: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเสียซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยจะมันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่พี
0: ่ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
1: ไม่มีหรอกเขาก
0: ็ไม่มี
1: มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เราโอ้สงสัยเพียบใช
0: ่
1: ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: ไม่มีใคร
0: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นยังไม่ได้ใช่ไหม
1: หนึ่งโน้ต
0: ก็แค่
1: สะท้อนฝากไว้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราว่าเล่าหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ย กลุ่มเนี้ยเขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
0: ่ค่ะ
1: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับแล้วในกระเป๋ามีอะไรเ
0: ขาก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปไปรษณีย์ไทยก็ไม่มีนะ
1: ครับ
0: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีเลยที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
1: คือจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับพิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าห่วงได้กังวลเหมือนกัน
0: จริงนะคะก็เนี่ยพูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าเอาสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดนึงที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องดงมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
1: นั่นไง
0: มาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ที่ไหนยังไงฮะ
0: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
1: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
0: เออ200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
1: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เน
0: ี่ยค่ะแล้วเดี๋ยว
1: ต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเนาะ
0: ใช่มันเน่าอ่ะม
1: ัน ก็ได้อ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
1: โอ้โหตอบง่ายๆเลยว่าผมเอามาทิ้งเองแหละโอ้โหครับผม
0: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหร
1: อต้อง200หัวนะ
0: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านภูมิกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะภูมิกับสภ.บัวใหญ่นะท่านก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มไหม
1: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเบรกแรกนะ
0: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: การเทียบอาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายเฮโมวิโอยาบำรุงร่างกายเฮโมวันเฮโมวิโอ
2: เหนื่อยไหมต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองสิ่งที่ไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตตรีกลาง EC ออกไปเติมรอยกับกรรมออนกราทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญพระหรือกิจกรรมเพื่อเชื่อมความรู้สึกดีทั้งออนไลน์อัปเดตความเคลื่อนไหวจิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยใจก็เบาที่นี่มหานคร LTM FM 9สนับสนุนโดยแฟคต้องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่างรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเรื่องตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและขาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ไอ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย
1: ์อ้าวก็ตะกี้นี้บอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวเอะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียว

0: ยาอุ้ยอายะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย
1: ์วะก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไรว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ไหลผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我참아아니아장ครับบุเหลียวกองครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมกว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，折了啊！大呢啊，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่จะต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็บก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์ฟให้เลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: จบแล้วเหรอ
1: เพลงน่ารักดีนะฮะ
0: เพลงอธิจักมังกรอธิจักมังกรรู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะไอ้สมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็จักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลักขณา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลักขณาเนี่ยแต่ก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลักขณาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องร่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกนะมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะแล้วก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องรุ่งถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างนึงอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอสวยอะเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณรุ่มบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทททูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่หนึ่งมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่หนึ่งนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทททูถึงจะลงสระได้ลงออนเซ็นตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แปะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อหนึ่งนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลักษณะแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซ็นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่แต่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่โถงเข้าไปเนี่ย
0: อันนี้ไปญี่ปุ่นไม่เคยลงออนเซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องร่องก็ต้อง
1: นะฮะก็จะแต่นี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือทุกก็ขำอยู่เหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ผ้าขนหนูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวคือนิดนึงแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบอายอยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอะกระโดดแทบไม่ทัน
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่จีไป
0: มีค่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีก็ถึงตอนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้นี่แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรปิดเนื้อปิดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อ ของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างนึงนะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแปะไปแล้วแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: เอออ่ะก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะถูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซนเพจเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอ่ะรองพื้นอ่ะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซนเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบสำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอ่ะถึงจะลงไปแช่ออนเซนแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอ่ะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ล่นไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอสีสักมังกรนะคะโอ้ยแล้วถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: เออนะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซนที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมาครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวม
1: ใช่
0: หรอไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยก
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซนนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลุง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซนมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: แบบญี่ปุ่นทำเป็นขึ้นมาใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซนไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอพ
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าแยกอ่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: ค่ะคือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซนพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเนาะ
1: มาที่แม่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะได้อาบายมุกก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวอย่างไรกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอนี่ขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โอ้
1: แล้วเธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับ
0: เออ
1: พอถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แทงหวยสินะฮะมันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยนะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะงั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มค่ะซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: เจ็ดเดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนนี้ใช้ ช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสต์คลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI ของคุณอภพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่ฮายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่ปึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10ใบบ้างพี่10ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล้ว
0: เหมือน
1: มาเล่น
0: เนี่ย
1: ลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะหายเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนลากเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
0: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ฮายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
1: พี่ถีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้วนะ
0: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
1: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
0: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ฮาย
1: เ
0: ขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หลงเชื่อเออนี่แหละก็น่ากลัวน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเพิ่มอะไรมาพวกนี้เพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าเออคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
1: ครับ
0: นะเขาไม่รับแน่นอน
1: เนาะ
0: ค
1: ือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
0: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวเออแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกเงินในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ่เออแล้วก็หาที่แบบเออมีคนติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮมาพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่าเออ
0: ทำได้ยังไง
1: เออเขาบอกว่าเออพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
0: จะเจอหลายเรื่องเลยล่าสุดพี่ฮายก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าพี่ฮายอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ฮายก็เจอโรคจิตทักแชทขอซื้อชุดชั้นใน
1: ใช
0: ่เดี๋ยวก็ไปโพสต์ให้ดู
1: เอาแบบใส่แล้วนะ
0: เออพี่ฮายก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ชิบหาย
1: แปลว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
0: เออดีเดี๋ยวบอกว่าสวัสดีค่ะเออเอาเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่ฮายก็น่ารักด้วยก็ทักเข้าไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณฮายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณฮายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะหรือพี่ฮายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะเออแล้วโลกผิดก็เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ฮายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำอะไรวะชิบหายคืออย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวนี้มีเรื่องแปลกๆเยอะ
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตแกงของแกเนี่ยพี่ฮายนี่นะคะ
1: ครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา 5,000 บาทอะไร
0: เออ 5,000
1: เออกางเกงชั้นใน 5,000 ขายไหมพี่สี
0: 5,000 เหรอ5ตั้ง 5,000 เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
1: พร้อมส่งเลยเหรอ
0: ฟรีไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
1: มันยืดด้วยนะ
0: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาราคาไม่แพงหรอกก็ใช้แป๊บนึงอ่ะ
1: เขาไม่ซื้อไปใช้เดี๋ยว
0: นี่แหละมีอย่างนี้ด้วย
1: ครับ
0: อ่ะมาดูใครอีกคนสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
1: แต่
0: ล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดแกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมงคุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้พี่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป200ซีซีนะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องทง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอป้าเพียวเองแต่คุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วันสองวันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คนนี้อึดจริงของจริงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกก็มัน18ปีแล้วเข้าไป18ปีเอาออก
1: มันคงทั้ง
0: เจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโหอดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
0: ใช่ใช่มีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: รถล้อทับยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากนะเหมือนรถสิบล้อพุ่งชนใส่
0: จริง
1: มันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ความสวยรูปร่างแต่งตัว

0: นี่ยอย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจมั่นใจค่ะออกมาสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันคือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮ
0: ะ
1: โดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคน
0: คร
1: ับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีมที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุจำได้แล้วเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีมที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกฮะรอบ16ที
0: ม
1: นะครับโอ้นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
0: ่โอ
1: ้
0: โห
1: กลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเนี่ยพากันฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
0: ก็อายุไม่เยอะนะ
1: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดนะพี่
0: มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
1: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียดกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โหโอ้ยจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะนี่นะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเนี่ยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันในที่สาธารณะสถานที่อยากจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
0: ค่ะจะดูจะจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
1: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
0: ับ ไม่น่าเชื่อ
1: โอ้โหครับคือคนเป็นจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
0: ้มันอย่างนั้น
1: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนนะก็ อยากร่วมกิจกรรมก็มากัน

0: มันคงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวอย่างต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอ่ะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
1: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
0: สนามกีฬา
1: สนามอะไรก็ว่ากันไป
0: ก็คงจะลงไปเบียดขนาด
1: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไปน่ากลัวไป
0: เออแต่อ่ะก็เดี๋ยวเขาไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
0: เยอรมันตกรอบพี
1: ่ตกรอบไปแล้ว
0: สามสองทีม
1: นะคะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
0: ครับผม
1: ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะนอยเออร์
0: ก็ไอ้มานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
1: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
0: เออแต่เขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
0: ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะเขาก็เลยแบบ
1: ก็ไม่รอดไม่เข้า
0: ครับคนบอกว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก
1: ็
0: ที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
1: ้
0: ครับผม
1: ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
0: ก็ครับผมก็ยังมีทีมอย่างเก่งนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษเนี่ยที่เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
0: ครับ
1: นี่จะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
0: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
1: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นนะคะน้องดง
0: เอ้าใครต่อยกันนะฮะ
1: สวาสีต่อยชาวบ้านที่ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอาชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านโพนสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอนตีสองนะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อย แต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะเออก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านคราวนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าเพราะคนรักกันน่ะคบกันน่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความนี่แกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงไม่อยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้งสองคนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันเออถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เออเข็มละ 1,000 รวมแล้ว 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเนาะก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะคือมาถึงก็ร้องเออะโวยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้ไม่รู้จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะนะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภท2นะแต่มาตามตื้ออยู่ได้เออแล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยถ้ามาอีกรอบนึงนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนะนี่คือแม่บอก
2: แต่เขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
1: เอาแต่ว่า2คนเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะเออแต่แม่บอกว่าลูกชายยังไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้เออแล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
2: อ๋อคงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งเนาะ
1: ใช่แต่แค่เรื่องแล้วคุณเจมบอกว่าเออเมาไปหน่อย
2: โอ้โหก็ต้องร่วมเลยกันเนาะ
1: ไปดูนักข่าวก็โปรยหัวดิเออรักแท้แท้รัก LGBT รักแท้แพ้กำปั้นโดนทุบ3เข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแต่ก็ยอมรับแต่ว่าเมา
2: คร
1: ับ เออแล้วพอไม่ฟังก็โอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี
2: ้
1: แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
2: เออนะลูกแม่ลูกแม่
1: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้นะ
2: ครับ
1: เออนะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีก
2: ค่
1: ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
2: จริง
1: ค่ะท้ายไหม
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายเออ
1: ค่ะ
2: ที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะ
1: เออ
2: เก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมบ้านเพื่อยังไม่ได้ไปฝากบงฝากแบงค์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมาจะซ่อมบ้านต้องโจรขึ้นบ้านก่อนนะฮะ
1: เอาก
2: วาดไปเรียบเลยครับ 400,000
1: เออ
2: โอ้โหเก็บเงินมา18ปีก็ไม่มีฝากแบงค์เนาะเอาแต่อย่างว่าก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีเขาจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก็บคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้วขายของมาเลยเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านนะแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ400,000
1: เกี้ยงเลยเหรอ
2: เกี้ยงเลยพี่คือเขาบอก200,000แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก200,000เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธกส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรงัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านเอออาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่ว่าพอรู้ว่าโจรงัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
1: แสดงว่าโจรน่ะรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
2: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าเขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก 400,000 พอดีนะ
1: ใช่ไหมเออ
2: ครับผม
1: เพราะมันขึ้นถูกบ้านด้วยอ่ะโจรอ่ะแสดงว่ารู
2: ้อืมครับผม
1: เนา
2: ะครับ
1: มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
2: จริงพี่
1: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่สองกัน
2: เออนะผมไม่ช่วยปัญหาหรอกเพราะฉันไม่มี
1: ไม่ได้เติมเดี๋ยวจะเติมวันละร้อยหนึ่งก็ได้นะคะจะได้ใช้หลายๆวันหน่อย
2: ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Farwich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farwich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: โพลซ่า
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โ
4: อ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเพิ่มก็ไม่มีให้มันกิน

0: นะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊เป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบเนี้ย
1: โอ้
0: เพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี
1: ่
0: โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็มันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้อ่ะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
1: แปลก
0: ตรงเจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้หมาลำบากโอ
1: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เราจะได้เข้าไปดูแลแล้วครับเออนะ
1: เวลามี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับเช้านี้อยู่กับเราสองคนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ถามอาจารย์ประพีนะคะเรื่องของหลายประเด็นเลยเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะแต่นอกจากนั้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันชาติสหรัฐนะคะหรือว่า 4th of July นะคะก็จะเป็นวันชาติครบ250ปีของอเมริกาด้วยนะคะแต่จริงๆรู้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันที่1นะคะกรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวลาแคนาดาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่1อยู่นะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่นะคะก็คือยังคงเป็นแคนาดาเดย์ด้วย
1: อ๋อวันชาติแคนาดา
2: วันชาติแคนาดาซึ่งปีนี้นะคะก็ครบรอบ159ปีนะคะของประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะว่าเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็มีอีเวนท์ที่จัดขึ้นงานใหญ่มีคอนเสิร์ตมีดอกไม้ไฟนะคะแต่ช่วงคือแคนาดาเขาดีใจเรื่องของ World Cup ด้วยเพราะมาไกลขนาดนี้ยังคงอย
1: ู่ใช่ๆๆเออเขาก็มาไกลนะ
2: มาไกลไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ทำให้ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือเซเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุริซาเหลือจะเชื่อคือเซเนกัลเนี่ยนํา 2-0 นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยเซเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะด้วยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนาะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ 2-0 น่ะมาชนะ 3-2 อ่ะโอ้โหสุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
2: นะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ